0: อนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ค่ะพ่อค่ะค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันวันซายิดนะคะพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมเคยได้ยินคำซายิดอยู่บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าซายิดมันหมายความว่าอะไร
0: มาถึงก็ถามเลยนะจ๊ะ
1: มันก็ผมสงสัยอะครับ
0: ซายิดเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าซายิดแปลว่าวันเกิดจ้ะภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีว่าการทำบุญแซยิดอย่างเช่นปีหน้าลูกหลานตั้งใจจะจัดทำบุญแซยิดให้คุณปู่วางแผนเอาไว้ว่าตอนเช้าจะทำบุญตักบาตรพอเพลก็เลี้ยงพระเราเรียกวันเกิดครบ60ปีว่าวันแซยิดจ้ะส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่อายุยังไม่ถึง60ปีหรือว่าในปีที่อายุเกิน60ปีไปแล้วเราก็จะไม่เรียกว่าแซยิดจ้ะส่วนคนไทยนับ12ปีเป็น1รอบนักสัตว์งานแซยิดอายุครบ60ปีตรงกับ5รอบปัจจุบันมีผู้เรียกงานวันเกิดอายุครบ72ปีหรือว่า6รอบว่างานแซยิดด้วยจ้ะ
1: เข้าใจแล้วครับว่า
2: เดิมแซยิดหมายถึงการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีแต่ปัจจุบันคนไทยเรียกการทำบุญในงานวันเกิดครบ6รอบหรือ72ปีว่างานแซยิดด้วย
0: ถูกต้องแล้วจ้ะ
1: งั้นผมขอแสดงความยินดีตรงหน้ากับพี่ด้วยนะครับ
0: ยินดีกับพี่เรื่องอะไรจ๊ะ
1: อ้าวก็ปีหน้าจะถึงวันแซยิดของพี่แล้วนี่ครับ
0: เดี๋ยวเธอพี่เพิ่งจะอายุ20ปีเท่านั้นเอง
1: ผมพูดเล่นครับ
0: คุยเรื่องงานกันดีกว่ามา
1: ผมขอทีเทคคำหนึ่งก่อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และในประเทศไทยขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยดำเนินการประสานงานกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานหน่วยงานปกครองหน่วยงานความมั่นคงสั่งการให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเฝ้าระวังผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีคำสั่งการกักกัน21วันสำหรับทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยมีต้นทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโรคอีโบลาเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงอัตราเสียชีวิตสูงเชื้ออาศัยอยู่ในค้างคาวผลไม้และแพร่สู่คนผ่านสัตว์ป่าที่ติดเชื้อเช่นลิงการแพร่เชื้อสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งหรือของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตเช่นน้ำลายอาเจียนอุจจาระปัสสาวะเหงื่อน้ำอสุจิติดจากการสัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นเครื่องมือแพทย์เสื้อผ้าระยะฟักตัว 2-21 วันโดยเฉลี่ย 8-10 วันผู้ป่วยแพร่เชื้อได้เมื่อเริ่มมีอาการผู้ป่วยที่เสียชีวิตยังแพร่เชื้อได้จากการสัมผัสศพโดยตรงระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือประกอบพิธีทางศาสนาอาการของโรคระยะแรกมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะต่อมาจะมีอาเจียนท้องเสียผื่นขึ้นในรายที่รุนแรงอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติความดันโลหิตต่ำและอวัยวะล้มเหลวได้อัตราการเสียชีวิตสูงมากพร้อมแนะนำวิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ของประเทศที่มีการแพร่ระบาดบุคลากรทางการแพทย์ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดโดยแยกผู้ป่วยและใส่อุปกรณ์ป้องกันครบชุดหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือศพของผู้ป่วยโดยตรงโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่0532110485ถึง50ต่อ108พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนคำนวณ
9: วันก่อนฉันได้ยินพี่เก่งว่าพี่ก้อยใช้เงินเก่งไม่รู้จักคำนวณเงินว่าจะใช้ยังไงได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมด
10: พี่ก้อยยังเด็กอยู่แท้ๆจะคำนวณได้ยังไงล่ะ
11: ก็คำนวณง่ายๆสิคุณแม่พี่ก้อยให้เงินมาใช้ทั้งอาทิตย์สำหรับไปโรงเรียน5วันก็ต้องแบ่งเงินเป็น5ส่วนเท่าๆกัน
10: อ๋อถ้าคำนวณแค่นี้ฉันก็ทำได้ถ้าฉันมีเงินฉันก็จะคำนวณใช้ให้พอดีพอดีไม่ให้พี่เก่งมาดุได
9: ้ว่าแต่คำนวณเขียนยังไงจ๊ะใช้นอไหนเป็นตัวสะกดฉันไม่ค่อยแน่ใจ
11: เอางี้ฉันจะท่องให้ฟังคำนวณชวนให้คิดอย่าเขียนผิดจำให้ดีนอหนูนำทุกทีนอเนนี้เป็นตัวสะกดคำนวณหมายถึงกะประมาณคิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลขคำนวณเขียนคอควายสระอำนอหนูว่าแหวนนอเนน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายลุ่มน้ำกวงร่วมกับส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมสืบสานงานประเพณีสืบชาตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวครั้งที่24ที่มณฑลพิธีศาลแม่นางแก้วขุนน้ำยอดดอยนางแก้วตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้จัดพิธีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมประจำอำเภอเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกมีการประกอบพิธีบวงสรวงพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเพื่อการอนุรักป่าขุนน้ำแม่กวงรวมทั้งมีการปล่อยไก่ป่าคืนสู่ป่าธรรมชาติและแจกกล้าพันธุ์ไม้นานาชนิดโดยมีนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่างานประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณในการร่วมแรงร่วมใจดูแลรักษาป่าต้นน้ำมากว่า20ปีโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริมาดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนานิเวศลุ่มน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศโดยการสร้างฝ่ายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริป่าเปียกการเพาะกล้าไม้และปลูกเสริมป่าเพื่อการพึ่งพาและเสริมสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างการป้องกันการชะล้างดินโดยปลูกแฝกอนุรักษ์ดินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สืบเนื่องจากการรับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่ออนุรักษ์นิเวศลุ่มน้ำให้อุดมสมบูรณ์ไม่สร้างสิ่งปนเปื้อนมลพิษลงในพื้นที่ลุ่มน้ำพัฒนาชุมชนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลทั้งนี้การสืบชะตาเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดความเชื่อเรื่องผีคือเรื่องของขวัญในเชิงจิตวิทยาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนสัตว์พืชสิ่งของล้วนแต่มีขวัญอันเป็นพลังชีวิตประจำตนอยู่การสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำเป็นการประยุกต์ใช้ความเชื่อเชิงวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมหรือเป็นการรื้อฟื้นทางประเพณีวัฒนธรรมมาใช้ในการปลูกสร้างจิตสำนึกรณรงค์ให้สังคมชุมชนเกิดความตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ที่สมดุลกับวิธีการดำรงชีวิตควบคู่ไปกับความคิดความเชื่อแบบใหม่ทางวิทยาศาสตร์พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนอ้อยพันธุ์สีสำโรง1ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำและอ้อยโรงงานที่สำคัญอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างโดยพื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมดประมาณ 1.8 ล้านไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ย11ตันต่อไร่ซึ่งอ้อยคั้นน้ำนั้นจัดเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชียเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายรสชาติหอมหวานและราคาไม่แพงรวมทั้งในน้ำอ้อยยังประกอบด้วยเกลือแร่สำคัญที่ร่างกายต้องการกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยได้นำพันธุ์อ้อยมาคัดเลือกและประเมินผลผลิตเพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่มีผลผลิตสูงให้ผลผลิตอ้อยโรงงานสูงมีความหวานหรือค่า CCS มากกว่า12และเป็นพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างจนได้อ้อยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2562ใช้ชื่อพันธุ์ว่าอ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1อ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ย 5,647 ลิตรต่อไร่เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1% มีความหวาน 19.1 องศาบลิกส์น้ำอ้อยคั้นมีสีเหลืองอมเขียวมีกลิ่นหอมและความหวานอ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1เป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ที่มีลำต้นค่อนข้างนิ่มสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งจากการคั้นน้ำการเคี้ยวหรือส่งเป็นอ้อยโรงงานโดยในอ้อยคั้นน้ำจะมีเปอร์เซ็นต์หีบสูงน้ำอ้อยมีสีสวยและมีกลิ่นหอมสนใจอ้อยพันธุ์ใหม่สีสำโรง1สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสุโขทัยโทร055-681-384 พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สู้

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นครศรีธรรมราชเดินหน้าโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัลที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนางวจิราพรอมัตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานอำนวยการเตรียมความพร้อมโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวดิจิทัลแบบครบวงจรอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดไว้ในระบบเดียวโดยใช้เทคโนโลยี QR Code เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วนผ่านสมาร์ทโฟนรวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแตกต่างด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งภาพถ่ายวิดีโอและเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มคุณค่าและความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการลดการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนประกายพฤกษ
9: ์สีสวัสดิ์ไปไหนมาจ๊ะ
8: ไปสำรวจรอบๆบ้านเผื่อจะมีหนูมารบกวนกัดข้าวของที่บ้านเรา
9: ฉันก็ไปตรวจดูแล้วเหมือนกันเรียบร้อยดี
8: เห็นดาวนั่นไหมสดใสจังนะ
9: ดาวอะไรมาขึ้นตอนเช้า
8: ดาวประกายพฤกษ์ไงจ๊ะขึ้นตอนเช้าเป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นดวงที่มองเห็นเด่นชัดที่สุดหรือจะเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
9: ้ดวงเดียวกันมีสองชื่อหรอ
8: ใช่ดวงเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ก็ได้ดาวพระศุกร์ก็ได้ชื่อดาวประกายพฤกษ์ประกายแปลว่าดาวพฤกษ์แปลว่ารุ่งเช้าประกายพฤกษ์จึงแปลว่าดาวรุ่งคือดาวที่เห็นในเวลาเช้ามืดเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ได
10: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นครศรีธรรมราชเดินหน้าโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัลที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานอำนวยการเตรียมความพร้อมโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวดิจิทัลแบบครบวงจรอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดไว้ในระบบเดียวโดยใช้เทคโนโลยี QR Code เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วนผ่านสมาร์ทโฟนรวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแตกต่างด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งภาพถ่ายวิดีโอและเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มคุณค่าและความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการลดการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยมีการบริการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: สารคดีเกษตรชุดโรคใบด่างมันสำปะหลังตอนผลกระทบและความเสียหายจากโรคใบด่างมันสำปะหลังผลกระทบจากโรคใบด่างจากการที่ใบเกิดอาการด่างทำให้การสังเคราะห์ของมันสำปะหลังลดลงส่งผลกระทบให้การสร้างหัวลดลงทำให้ผลผลิตลดลงทั้งคุณภาพและปริมาณคือทำให้น้ำหนักหัวและเปอร์เซ็นต์แป้งลดลงทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงนอกจากนี้การระบาดของโรคใบด่างทำให้ขาดแคลนท่อนพันธุ์สะอาดในพื้นที่ต้องหาซื้อท่อนพันธุ์สะอาดจากพื้นที่ที่ไม่พบการระบาดทำให้มีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ด่วนน้ำป่าถล่มแม่เสรียงถนนขาดตัดขาดหมู่บ้านและการสัญจรเกิดเหตุป่าน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยแม่หลือเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดมวลน้ำไหลเข้าท่วมผิวจราจรจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในอำเภอสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงเปิดเผยสถานการณ์เมื่อวันที่5มิถุนายนว่าได้รับรายงานจากนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่4ตำบลเสาหินถึงเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณห้วยแม่เหลอซึ่งมวลน้ำไหลมาถึงบริเวณบ้านแม่เจแล้วส่งผลให้เส้นทางจราจรในจุดดังกล่าวถูกน้ำท่วมและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกคาดว่ามวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปยังหมู่บ้านโพซอซึ่งมีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดผู้ที่อยู่อาศัยริมลำน้ำแม่แงะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่บ้านเสาหินขอให้งดหรือเพิ่มความระมัดระวังเตรียมความพร้อมรับมือเก็บของมีค่าและทรัพย์สินไว้ในที่สูงและเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตอำเภอยังเน้นย้ำให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านโพซอที่อยู่ติดริมน้ำซึ่งเพิ่งประสบเหตุอุทกภัยไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนรวมถึงสะพานชั่วคราวที่ต้องระวังพิเศษทางอำเภอแม่เสรียงได้ประสานงานให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนปลาปลา
9: สีสวัสดิ์วิเชียรมาศมากินข้าวจ้าน่ากินจังเลยมีปลาทูของชอบด้วยล่ะ
10: เธอว่าอะไรนะปลาทู
9: อุ๊ยขอโทษจ้าต้องพูดว่าปลาทู
10: ถ้าเธอออกเสียงว่าปลาแบบนี้จะหมายถึงกริยาขว้างปลาสิ่งของเช่นปลาก้อนหินปลาลูกบอลแต่ปลาที่เป็นสัตว์น้ำเธอต้องออกเสียงว่าปลาให้ถูกต้องเช่นปลาปลาทูปลากราย
9: จ้าปลาปลาทูปลากราย
10: ภาษาไทยมีคำควบกล้ำเราต้องออกเสียงที่ถูกต้องถ้าออกเสียงคำควบกล้ำไม่ถูกต้องความหมายก็จะผิดไปด้วย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เสริมแกร่งสสออสมสงขลาก่อติดเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวปริญดาปาราเร่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่โดยมีข้าราชการบุคลากรและเครือข่ายด้านสาธารณสุขเข้าร่วมอบจ.สงขลาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขแกนนำสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาในการส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่แนวโน้มการระบาดของโรคติดต่อระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนตลอดจนบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครในการป้องกันและควบคุมโรคนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคที่มียุงเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเล็บโตสไปโรซิสเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน tab to read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนขุดเจอวัตถุโบราณ
13: เอ้าเฮ้ยขุดเจออะไรวะหัวหน้ามาดูนี่แล้ว
14: อะไร
13: หม้อหายอะไรเนี่ยเหมือนของเก่าเลย
14: ไหนไหนไหนไหนขอดูหน่อยเฮ้ยนี่มันของโบราณนี่มีกำลองกำไรเต็มไปหมดเลยอะ
13: จริงเหรอหัวหน้าแล้วเราทำไงอะเอาไปขายดีไหม
14: เฮ้ยไม่ได้มั้ง
15: ใช่แล้วค่ะกฎหมายว่าไว้ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุเช่นหม้อไหกำไรต่างๆหรือซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นแร่ทองคำต้องหยุดขุดดินบริเวณนั้นนะคะแล้วต้องรีบรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.เทศบาลที่เราพบได้ทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่พบนะคะหากใครไม่ทำตามกฎหมายข้อนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
14: เองหยุดขุดก่อนแล้วนั่งเฝ้าของไว้นะข้าจะโทรแจ้งอบต.ให้มาดูเดี๋ยวนี้นะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปรับทัพรับปี2570ย้ำมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืนพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักนโยบายและแผนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงและสำนักอำนวยการเข้าร่วมระดมความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น160นายณโรงแรม BP สมิหลาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กรรวมถึงอัตรากำลังพลให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันตลอดจนตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดความซ้ำซ้อนของภารกิจเสริมสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชาและยกระดับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโอกาสนี้พลตรีกรกฎผู้โชติได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกนายที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังในครั้งนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผลสรุปจากการสัมมนาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจะถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังพลของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าให้มีความคล่องตัวทันต่อสถานการณ์พร้อมรองรับภารกิจทั้งในมิติด้านความมั่นคงการพัฒนาและการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมพุทชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงอันดับต้นๆที่คนเรามักจะเลือกนำมาเลี้ยงครับการที่เราจะมีสัตว์เลี้ยงสักตัวนั้นเราต้องมีการดูแลเอาใจใส่เขาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องสุขอนามัยรวมไปถึงการเข้าใจธรรมชาติและนิสัยใจคอของเขาครับพี่ครับถ้าจะเลี้ยงสุนัขสักตัวนึงเนี่ยต้องดูแลเรื่องอะไรกันบ้างครับ
8: ก็เริ่มจากสายพันธุ์นะฮะ
7: ครับ
8: แล้วก็การจัดการแล้วก็สเปคส่วนตัวที่เราชอบ
7: หมายถึงหมานิสัยเป็นไงเรา
8: ใจใจคอเราเข้ากันได้ไหมนะฮะอย่างนี้เป็นหลักเลย
7: นอกจากสุนัขแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงไม่แพ้กันนั่นก็คือแมวครับแต่ใครๆก็รู้ครับว่าสุนัขกับแมวนั้นเป็นคู่กัดกันเจอกันทีไรกัดกันแทบทุกทีครับในปัจจุบันคำว่าคู่กัดได้มีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราไปชมกันครับว่าคนทั่วไปเขาใช้คำว่าคู่กัดในความหมายอย่างไรบ้างครับ
9: ทะเลาะกันเหมือนกับลิ้นกับฟัน
10: คู่ที่ไม่ถูกกันเจอกันแล้วกัดกันตลอด
11: ศัตรูคู่แข่งกันค่ะคนที่ชอบคิดอะไรไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ชอบทะเลาะกัน
12: หมายถึงเป็นเพื่อนกันแหละครับจะไม่ถูกกันก็เวลาเจอหน้ากันก็คอยขมิ้นกันคอยทะเลาะกันนะครับผม
13: อาจจะเป็นคน2คนนะครับก็คือมีเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ถูกกัน
7: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคําว่าคู่กัดหมายถึงคู่วิวาทซึ่งในปัจจุบันคําว่าคู่กัดถูกนํามาใช้ในความหมายเชิงเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ถูกกันหรือไม่ลงรอยกันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเลือกซื้อมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ชูมะม่วงคุณภาพส่งตรงจากสวนพร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเลือกซื้อมะม่วงคุณภาพและของดีเมืองเชียงใหม่ในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ในระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศภายในงานมีการรวบรวมมะม่วงคุณภาพจากเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่กว่า15กลุ่ม10อำเภอมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมกิจกรรมหลากหลายอาทิการประกวดมะม่วง12ประเภทการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาการแข่งขันแปรรูปอาหารจากมะม่วงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงการจัดสวนภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองสวรรค์แดนมะม่วงและการสาธิตเมนูไฟดินนิ่งจากมะม่วงโดยเชฟระดับโรงแรมเพื่อยกระดับมะม่วงเชียงใหม่สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มะม่วงเชียงใหม่มีจุดเด่นเรื่องรสชาติหวานหอมสีสวยรูปทรงดีและเป็นมะม่วงปลายฤดูที่ออกช้ากว่าหลายพื้นที่ของประเทศเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมทั้งดินดีอากาศเย็นและการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรโดยเฉพาะการห่อผลด้วยถุงคาร์บอนทุกลูกทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงสามารถส่งออกต่างประเทศได้โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนของหายในโรงแรมใครรับผิดชอบณโรงแรมแห่งหนึ่ง
16: สร้อยคอทองคำฉันหายไปไหนเนี่ยก่อนออกจากห้องพักอ่ะฉันก็วางไว้ตรงนี้นี่วิไลลูกเห็นสร้อยคอทองคำแม่บ้างไหมอ่ะ
17: เอ้าแม่ไม่ได้วางอยู่บนโต๊ะหรอเมื่อเช้าหนูยังเห็นอยู่เลย
16: ไม่มีแม่หาหมดทุกซอกทุกมุมแล้วแม่ว่าสร้อยมันหายแน่ๆอ่ะราคาตั้ง 40,000 นะหน้าเส้นนี
17: ้หายที่ไหนอ่ะแม่
16: แหมเด็กนี่ถ้าฉันรู้ว่าหายที่ไหนอ่ะแล้วฉันจะมาถามแกให้เสียเวลาทำไมล่ะ
18: ไม่ต้องห่วงไปนะคะหากทรัพย์สินที่ผู้เข้าพักนำติดตัวเข้ามาในโรงแรมสูญหายโรงแรมต้องรับผิดชอบโดยเคร่งครัดในกรณีดังกล่าวเป็นสร้อยคอทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นของมีค่าโรงแรมจะรับผิดชอบจำกัดจำนวนเพียงไม่เกิน 5,000 บาทแต่มีข้อยกเว้นอยู่นะคะถ้าผู้เข้าพักได้ฝากของมีค่าเหล่านี้แก่โรงแรมโดยตรงและบอกราคาของนั้นไว้อย่างชัดเจนแล้วโรงแรมต้องรับผิดเต็มจำนวนราคาที่แจ้งค่ะ
16: โอ้ย 5,000 ฉันก็เอาแล้วจุดนี้เดี๋ยวฉันต้องรีบไปหาฝ่ายต้อนรับก่อน
17: เอ้าแม่เดี๋ยวก่อนหนูเจอแล้วมันเหน็บอยู่ที่กระเป๋าแม่เนี่ยแม่เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไวจริงเชียวแม่เรา
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
19: ้คนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึงเวลา16นาฬิกาครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 kHz รวมถึง891 kHz ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในทาง FM 92.5 AM ก็819และ891นะพูดง่ายๆนอกจากนี้ครับสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หลายสถานีที่รับสัญญาณรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังในแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารข่าวคราวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคนพิการต่างๆนะครับมาให้ได้รับรู้รับทราบกันสาระน่ารู้เรื่องราวข่าวอื่นๆนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยในรายการด้วยซึ่งสัปดาห์นี้ก็มีเช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยไปติดตามรับฟังกันก็แล้วกันกับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับ

0: ช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้เคยมาคุยในรายการของเราไปแล้วนะครับที่ผ่านมาถ้าจะพูดว่าหทัยรัตน์จตุรวัฒนาเนี่ยหลายคนก็เริ่มคุ้นแล้วนะครับเพราะว่าผมพูดชื่อนี้บ่อยแต่ถ้าบอกว่ารินสัทธากาญจนวตีคุ้นแน่นะครับน้องลูกหมูวันนี้มาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีกับรางวัลล่าสุดด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: บอกท่านผู้ฟังหน่อยว่าล่าสุดได้รับรางวัลอะไร
1: ค่ะล่าสุดค่ะในปี2569ได้รับรางวัลรพีพรค่ะ
0: สองวันที่แล้วเจอพี่พินโยบอกว่าเนี่ยดีใจมากเลยทำไมไม่ชวนน้องลูกหมูคุยในรายการบ้างกับรางวัลที่เขาได้รับนะครับกับพี่พินโยก็ติดตามอยู่ว่าเนี่ยเป็นแฟนรายการถนนดนตรีมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรจะฝากบอกไหมครับเผื่อฟังอยู่ตอนนี้
1: ก็ขอบคุณคุณอาโยค่ะตามฟังรายการถนนดนตรีมาตั้งแต่เรียนมัธยมค่ะ
0: ก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาเริ่มต้นเท้าความหน่อยเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่ได้ติดตามรายการเราเมื่อที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกับน้องหมูไว้เนี่ยนะครับจะเริ่มยังไงดีคือถ้าจะเริ่มเล่าตั้งแต่ชีวิตเด็กๆก็คงจะไปไกลนะครับอันนี้เราคุยต่อเนื่องแหละแต่ว่าตอนชีวิตเด็กก็สนใจเรื่องของกาบกลอนโครงอะไรพวกนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็เรียนในเรื่องของภาษาไทยด้วยมาจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วเป็นสิ่งที่ชอบด้วยนะครับจบอะไรมานะครับตอนอยู่มหาลัยเนี่ยครับ
1: ค่ะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ1ศิลปศาสตร์บัณฑิตนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: โอ้นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์เลยซึ่งจริงๆถ้าว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงในเรื่องของการเป็นนักเขียนนะครับแล้วมันโยงกันได้ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: จริงๆเริ่มสนใจการเขียนบทกวีตั้งแต่ตอนที่สูญเสียการมองเห็นนะคะลูกหมูตาบอดสนิทตอนอายุประมาณ14ปีแล้วก็มีคุณครูสอนภาษาไทยอะค่ะท่านได้อ่านกวีนิพนธ์ให้ฟังมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยชอบงานกวีนิพนธ์แล้วก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ท่านได้มาสอนค่ะวิธีการเขียนบทกวีซึ่งเป็นคำแนะนำว่าให้เขียนกลอนวรรณบทมันก็เป็นสิ่งที่ลูกหมูเนี่ยทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ตอนประมาณอายุ 16-17แม้แต่เราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วที่เรียนนิเทศศาสตร์เราก็ไม่ทิ้งในการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์ท่านได้แนะนำอะค่ะ
0: ก็เริ่มจากการเขียนกลอนวรรณบทตามที่อาจารย์นวรัตน์แนะนำแล้วก็บวกกับการเรียนทั้งมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยก็ทำนะครับถ้าพี่จะถามว่าปัญหาอุปสรรคของการเป็นนักเขียนที่เป็นกวีตาบอดเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับ
1: ถ้าพูดถึงปัญหาอุปสรรคก็ถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยอะค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของไม่มีหนังสือกวีนิพนธ์ที่เป็นหนังสือเสียงในจำนวนที่มากพอให้เราได้กดเข้าไปฟังให้มันหลากหลายอะนะคะก็ต้องยอมรับกันว่าณปัจจุบันนี้ค่ะในหนังสือเสียงไม่ว่าจะเป็นใน audio books หรือว่าของห้องสมุดคนตาบอดประเภทงานกวีนิพนธ์ค่ะยังมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับนวนิยายหรือว่างานร้อยแก้วก็จะมีปัญหาในช่วงแรกก็คือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหนังสือเหล่านี้ได้แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันค่ะลูกหมูก็แก้ปัญหานี้ได้บางส่วนโดยการซื้อหนังสือเล่มเนี่ยแหละค่ะที่เป็นหนังสือปกติเลยมีตัวอักษรที่เป็นหน้ากระดาษตีพิมพ์ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปหน้าหนังสือเนี่ยค่ะแล้วก็ให้ตัว AI อ่านออกมาเป็นข้อความให้ฟังว่าในหน้าหนังสือเนี่ยมันปรากฏตัวอักษรอะไรบ้างแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังมีอยู่ค่ะก็คือเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อความได้ตรงเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปเองบางทีมันเก็บข้อความได้ไม่หมดนะคะพี่เอกแล้วก็บางที AI เนี่ยเขาก็จะอ่านไม่ถูกต้อง 100% ตามหน้าหนังสืออะค่ะ
0: นั่นคือการเข้าถึงเนาะ ถึงแม้ปัจจุบันจะมี AI อะไรเข้ามาแต่บางทีเราก็ต้องมีความพยายามของเราเองด้วยในการที่จะทำให้มันเข้าถึงให้ได้มากที่สุดนะครับเอาแล้วในส่วนของการพวกเวลาเราเขียนอะไรต่างๆเช่นบทกวีต่างๆเนี่ยพวกการพิสูจน์อักษรหรือการจัดคอลัมน์จัดหน้าอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาตัวเองยังไงครับกับการมองไม่เห็นของเรา
1: จริงๆในเรื่องของการเขียนคำให้ถูกต้องอะค่ะก็จะพยายามที่จะเปิดพจนานุกรมไปด้วยในขณะเขียนเลยคำไหนที่ไม่แน่ใจก็จะเปิดเว็บไซต์พจนานุกรมพิมพ์ค้นหาคำที่ถูกต้องแล้วก็พิมพ์ไปในต้นฉบับของเราไปเลยอะนะคะในส่วนของการจัดหน้ากวีนิพนธ์นะคะก็ทางสำนักพิมพ์เนี่ยค่ะเขาก็มีความเอื้อตรงนี้และมีความเข้าใจว่าเราอาจจะจัดหน้าได้ยากลำบาก
0: ครับ
1: เขาก็เลยเหมือนให้เราพิมพ์มาเป็นแบบที่เราพอทำได้อย่างเช่นถ้าเป็นบทกวีจำนวน5บทพอเราเขียนจบบทแรกก็เว้นบรรทัดนิดนึงอย่างเนี้ยค่ะแล้วทางสำนักพิมพ์ค่ะเวลาที่จะจัดทำเป็นหนังสือเล่มมาค่ะเขาก็เอาไปจัดหน้าจัดอาร์ตเวิร์กในรูปแบบของทางสำนักพิมพ์อีกทีหนึ่งค่ะ
0: โอ้ก็คงต้องคุยกับสำนักพิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์เองก็คงจะเข้าใจเราเพราะว่าผลงานของเรามันก็คือผลงานที่โดดเด่นที่จะไปตีพิมพ์อยู่ในงานพิมพ์ของเขาก็ต้องดูแลให้มันเรียบร้อยที่สุดนะครับเล่าให้ฟังหน่อยไหมว่าตอนนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราเป็นนักเขียนเราเป็นคนเขียนบทกวีหรือว่าบทร้อยแก้วร้อยกลองต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีเรื่องอะไรที่เป็นผลงานของเราแล้วตีพิมพ์แล้วบ้างครับ
1: ค่ะในส่วนของหนังสือเล่มมานะคะตอนนี้ก็มีตีพิมพ์ออกมาทั้งหมด4เล่มแล้วค่ะเล่มแรกปี2557ค่ะชื่อว่ารินศรัทธาส่วน3เล่มต่อมานะคะได้จัดพิมพ์กับทางสำนักพิมพ์ออนอาร์ตโดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรบางคมบางศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นผู้เขียนคำนิยมแล้วก็มีนายทิวาเนี่ยเป็นบรรณาธิการเล่มทั้ง3เล่มเลยในปี2562ค่ะคือเล่มทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจเล่มนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศโลกพระราชทาน7 Book Award ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลสีไรท์ส่วนเล่มต่อมาค่ะปี2564นะคะเล่มนี้ชื่อว่าดวงตากวีค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 7 Book Award แล้วก็ได้เข้ารอบสุดท้ายช็อตลิสต์รางวัลสีไรท์ค่ะส่วนเล่มล่าสุดเลยค่ะพี่เอกปี2569ที่เพิ่งออกมาได้เดือนกว่าๆนี้เองค่ะค่ะชื่อหนังสือว่าเพราะเราอยู่บนโลกใบเดียวกันก็ยังคงเป็นผลงานที่พิมพ์กับออนอาร์ตแล้วก็มีอาจารย์ชมัยพรนะคะมีคุณทิวาทำหน้าที่เหมือนสองเล่มที่ผ่านมาค่ะ
0: โอ้คือแต่ละเล่มผมก็คุ้นๆนะครับแต่ว่าเล่มที่ผมไม่เคยได้อ่านเลยก็คือรินศรัทธาช่วยอธิบายหรือว่าเล่าคร่าวๆไหมครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงในเล่มแรก
1: รินศรัทธาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆค่ะที่ทางสมาคมกวีร่วมสมัยได้จัดพิมพ์เพื่อเป็นของขวัญในวันที่ลูกหมูรับปริญญานะคะมีบทกวี48สำนวนค่ะเป็นงานที่ลูกหมูเขียนช่วงมัธยมปลายช่วงมหาวิทยาลัยมันก็จะเป็นงานแนวแบบใสๆแนวสายลมแสงแดดความรักของนักศึกษาคนหนึ่งที่ในโลกของในวัยนั้นนะคะก็จะมีงานด้านสังคมบ้างเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับคนเดือนตุลาสนใจเรื่องคุณจิตภูมิศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เขียนรวมๆไว้ได้48สำนวนก็เลยรวมเป็นเล่มเล็กๆค่ะ
0: จำได้ว่าตอนที่คุยกับน้องลูกหมูที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพอน้องลูกหมูบอกถึงชื่อหนังสือเนี่ยพี่ก็พยายามคือจำได้เฉพาะตอนนั้นก็เลยไปดูเล่มอื่นๆแต่ว่าเล่มเรียนศรัทธาเนี่ยยังไม่ได้ไปดูก็เลยวันนี้เข้าใจละเล่มแรกคือแบบเป็นแรกจริงๆเลยเนาะเป็นแบบใสๆแรกจริงๆของเรานะครับแล้วก็เป็นของขวัญเราด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเล่มที่9ต่อๆไปนะครับบอกนามปากกาอีกทีได้ไหมจริงๆพี่รู้แล้วแหละว่านามปากกาของเราเนี่ยคืออะไรแต่ว่าอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังหรือว่าเพิ่งรู้จักเราหรือว่าฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเซิร์ชดูไปด้วยก็ได้นะครับในออนไลน์ต่างๆเนี่ยรินศรัทธากาญจนวตีเป็นนามปากกาที่เรา คิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วที่มาที่ไปของนามปากกานี้คืออะไรครับ
1: ค่ะรินศรัทธากาญจนวตีนะคะคำว่ารินศรัทธาเนี่ยเป็นชื่อที่ครูกวีผู้ล่วงลับท่านหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ให้ส่วนกาญจนวตีเนี่ยค่ะก็นำมาจากชื่อของสองสิ่งที่ลูกหมูเคารพรักและศรัทธาอย่างแรกเลยก็คือเป็นชื่อของครูกวีท่านหนึ่งคืออาจารย์สนธิการกาญจนาถผู้ล่วงลับอ่ะนะคะ
0: ครับ
1: เราชอบงานเขียนของท่านมากๆช่วงมหาลัยเนี่ยชอบอ่านมากท่านเขียนกลอนรักได้เป็นหวานมากก็เลยอุ๊ยชอบจังเลยก็เลยนําชื่อของท่านนะคะชื่ออาจารย์สนธิการนําคําว่าการมาส่วนคําว่าวตีเนี่ยค่ะลูกหมูเองเป็นคนที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์พม่าในยุคราชวงศ์ตองอูหงสวดีแต่ว่าทางพม่าเองเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าหานตวตีเราก็นําคําว่าวตีเนี่ยค่ะมาต่อกับคําว่าการก็เลยรวมความเป็นรินศรัทธากาญจนวตีค่ะ
0: ทีนี้มาคุยเรื่องรางวัลที่เราได้ล่าสุดก็ยินดีไปแล้วยินดีไปเยอะๆเลยแล้วหลายคนก็ยินดีกันก่อนหน้านี้ด้วยในเพจสมาคมคนตาบอดเองก็ยินดีกันแล้วก็ในเพจใน Facebook ของลูกหมูเองก็เห็นนะครับเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของรางวัลระพีพรหน่อยได้ไหมครับว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอะไรครับ
1: รางวัลระพีพรนะคะเป็นรางวัลที่จริงๆแล้วว่าค่ะเราต้องเริ่มจากที่คุณสุวัฒน์วรดิโลกนะคะท่านเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนชั้นครูผู้ล่วงลับที่หลายๆท่านเองก็เคยได้ยินชื่อของท่านท่านเคยป่วยหนักค่ะพี่เอกช่วงสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆค่ะแล้วท่านก็รู้สึกว่าโอ๊ยตอนป่วยหนักเนี่ยแล้วยังต้องเขียนหนังสือหาเงินมันน่าจะยากมากๆเลยน่าจะทำกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราน่าจะมีรายได้ตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะ เป็นเงินในการสนับสนุนเพื่อนๆนักเขียนได้บ้างในอนาคตนะคะเมื่อท่านเสียชีวิตลงค่ะก็ทางสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางกองทุนศรีบูรพาก็ได้สืบทอดเจตจำนงของท่านก็คือตั้งรางวัลระพีพรขึ้นมาเพื่อที่จะมอบรางวัลนี้ค่ะให้เป็นกำลังใจกับนักเขียนซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักเขียนที่สมควรได้รับรางวัลอยู่4ข้อนะคะข้อแรกก็คือเป็นนักเขียนอิสระก็คือต้องยึดอาชีพนักเขียนเนี่ยค่ะเป็นอาชีพหลัก

0: งานร้อยแก้วร้อยกลองงานเขียนจริงๆแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะข้อ3เนี่ยสำคัญมากก็คืองานเขียนของคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีแนวทางเดียวกับคุณสุวัฒน์วรดีโลกก็คือแนวทางเพื่อสังคมเพื่อคนยากไร้นะคะเพื่อคนตัวเล็กๆค่ะซึ่งอุดมการณ์ของคุณสุวัฒน์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นผ่านงานเขียนของท่านหลายๆเล่มส่วนข้อสุดท้ายก็คือนักเขียนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่ในขณะคัดเลือกตัดสินและรับรางวัลนะคะ
1: โอ้
0: ก็จากคุณสมบัติทั้ง4ข้อเนี่ยค่ะทางกองทุนศรีบูรพาซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านนะคะโดยมีท่านอาจารย์ชไมพรแสงกระจ่างบางพรมบางศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เป็นประธานกองทุนค่ะก็ได้กรุณาคัดเลือกให้ลูกหมูได้รับรางวัลระภีพรประจำปี2569ค่ะ
1: ผลงานอะไรที่ทำให้เราได้รับครับ
0: จริงๆรางวัลระภีพรตามที่ได้กล่าวไปอ่ะนะคะว่าคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเช่นงานประกวด7 Book Award หรืออะไรเนี่ยเขาจะตัดสินจากงานเขียนแต่ละเล่มแต่รางวัลระภีพรเนี่ยตัดสินจากชีวิตทั้งชีวิตของคนเขียน ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมไหมว่ามีความตั้งใจในการเขียนอย่างต่อเนื่องแค่ไหนและผลงานเป็นอย่างไรคือมันหลายด้านมากๆมาประกอบกันเป็นการคัดเลือกรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้เป็นการคัดเลือกค่ะไม่ใช่เป็นการเหมือนเรายื่นส่งเข้าประกวดใช่ก็คือเขาก็จะคัดเลือกตามที่ท่านคณะกรรมการเห็นสมควรว่าชีวิตของนักเขียนท่านไหนเนี่ยที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัตินี้ของปีนั้นๆ นะคะ
1: ดูแล้วภาคภูมิใจจริงๆนะครับคือเราไม่ได้เป็นคนให้ใครเสนอไปแล้วเราเองก็ทำหน้าที่เป็นนักเขียนอยู่โดยที่แบบอยู่ดีๆก็ได้รับรางวัลนี้มันเป็นการเอาทั้ง4ข้อที่ลูกหมูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรครับพอได้ประกาศออกมา
0: ก็รู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราทำงานเขียนที่เราเขียนถึงกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมเด็กคนไร้บ้านหรือแม้แต่สุนัขจรเนี่ยค่ะมีคนมองเห็นความหมายอ่ะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่งานเขียนค่ะงานที่ร่วมทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนๆคนพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในคำประกาศเชิดชูเกียรติก็ได้มีรายละเอียดเหล่านั้นด้วยก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานทั้งงานเขียนและงานทางสังคมต่อไปอะค่ะ
1: เราเองก็ดีใจนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาปรากฏตัวในเวทีสาธารณะอย่างเวทีถนนดนตรีอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุณพิญโยเขาพูดถึงอยู่ว่าอยากจะให้มาเที่ยวนะครับสุดท้ายจริงๆอยากจะคุยอีกแต่เวลาหมดนะครับสุดท้ายมี2เรื่องที่อยากจะให้ฝากเรื่องแรกเรื่องของการรักการอ่านหน่อยน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆอาจจะอ่านได้จากหน้าจออ่านได้จากกระดาษที่เป็นหนังสือเป็นบทกวีต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอ่านในรูปแบบไหนก็คือการอ่านแต่เรื่องของการรักการอ่านเนี่ยนักเขียนบทกวีอย่างลูกหมูอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆยุครุ่นหลังบ้างครับให้มีความรักในการอ่านเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: คืออยากจะฝากให้กับน้องๆมันมีเรื่องราวมากมายในโลกใบนี้ที่เราเองยังไม่รู้และหลายอย่างเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าสมมติว่าเราอ่านวันละนิดวันละเล็กวันละน้อยอะค่ะเชื่อว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนสิ่งสะสมเนาะให้เราสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้อาจจะยังใช้ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรื่องนี้เราเคยอ่านมาแล้วนี่นา เห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วการอ่านมันไม่มีเสียค่ะอ่านไปเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรหรือว่าจะอ่านออนไลน์หรืออ่านหนังสือเล่มขอให้มีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลดีกับชีวิตของ

0: น้องๆทุกคนได้ในอนาคตค่ะ
1: ครับสุดท้ายเรามาคุยเรื่องเส้นทางการก้าวเข้าสู่อาชีพนักเขียนดีกว่าจริงๆคนเราเนี่ยมันก็มีสิทธิ์หวังมีสิทธิ์ฝันได้เนาะแต่ว่าจะเป็นได้หรือไม่อย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหรือว่าใครที่อยากจะเป็นนักเขียนอาชีพจริงๆลูกหมูมีแนวทางแนะนำน้องๆไหมครับ
0: ถ้าอยากจะเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนค่ะไม่แนะนำไม่ได้นอกจากลงมือเลยอะค่ะคือหลายคนเคยลูกหมูเองก็สอนให้คำแนะนำน้องๆเด็กๆเยาวชนอยู่ด้วยอะนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนเนี่ยอุ๊บพี่หนูอยากเป็นนักเขียนมากมากเลยเอ้าอยากเขียนก็เขียนสิลูกหนูกลัวมากเลยหนูจะเขียนไม่ดียังไม่ต้องคิดถึงอนาคตอะค่ะลงมือเขียนก่อนดีไม่ดีมันปรับปรุงได้พัฒนาได้แต่ถ้าเราไม่ลงมืออะค่ะความฝันมันก็จะกลายเป็นอากาศอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเราลงมือเนี่ยมันจะจับต้องได้ในวันหนึ่งแน่นอนค่ะ
1: เส้นทางง่ายๆเลยเมื่อก่อนลูกหมูก็เขียนกลอนวรรณบทเหมือนที่อาจารย์นวรัตน์แนะนํามาถึงตอนนี้ก็อาจารย์ลูกหมูแนะนําว่าให้เขียนอะไรก็ได้ให้เขียนไปแล้วก็เอามาให้คนช่วยกันอ่านถ้าอ่านแล้วเข้าใจก็เขียนไปอีกอยากเขียนอะไรก็เขียนแล้วจะเป็นนักเขียนได้ที่ดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอกาสหน้าได้รางวัลอื่นๆอีกเดี๋ยวมาคุยอีกนะแล้วก็
0: ได้ค่ะ
1: ถ้าว่ามีประเด็นอะไรดีๆที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะพูดคุยผมก็จะติดต่อกลับไปวันนี้ต้องขอบคุณหทัยรัตน์จตุรวัฒนาหรือว่ารินศรัทธากาญจนวตีมากๆที่มาคุยกันในรายการของเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะส
1: ส
0: วั
1: ว
0: ส
1: ัส
0: ด
1: ด
0: ี
1: ี
0: ค
1: คร
0: ่ะ
1: ับ
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา

0: ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิคนตาบอดไทยฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะครับในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยได้ทราบกันมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับจะร่วมกันจัดให้มีการทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดให้รู้หนังสือและมีงานทำกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารครับตั้งแต่เวลา 9:59 น.ผ้าป่าในครั้งนี้กองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้าไปได้นะครับที่มูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขโทรศัพท์02-2480555 02-2480555เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดทำการนะครับคุณผู้ฟังค่อยโทรแล้วกันนะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่ได้จะได้ไปร่วมนะฮะไปร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากันในครั้งนี้ย้ำอีกทีนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569พระโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 9:59 น.เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ฝากจากมูลนิธิคนตาบอดไทยครับท่านผู้ฟังครับโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัส6040รัฐบาลช่วยเรา60แล้วเราก็จ่ายเอง40นั่นคือสตังค์ถ้าเทียบบัญญัติตรายาง100บาท100บาทนี่รัฐบาลช่วยเรา60เราช่วยตัวเอง40บาทนะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนกันแล้วใช้จ่ายกันบ้างแล้วหรือยังครับผมเนี่ยใช้เหมือนกันแต่ยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นี่เพิ่งได้ใช้เมื่อสักเนี่ยวัน2วันที่ผ่านมานี่เองนะครับไปซื้อข้าวไข่เจียวจานละ30บาทแต่ผมจ่ายไปแค่กี่บาทล่ะเหมือนจะ12บาทนะถ้าจำไม่ผิดนี่แหละคือหลายคนก็คิดเยอะว่าเอ้เรา60 40นี่มันคืออะไรตอนแรกๆนะครับจริงๆอ่ะพอเวลาเราสแกนไปแล้วอ่ะนะครับระบบก็จะคำนวณให้เองเลยนะครับเช่นข้าวจานละเท่าไหร่2จานสมมติ2จาน60บาทแล้วก็เขียนเราก็ใส่จำนวนเต็มไป60บาทปุ๊บเวลาไปสแกนระบบก็จะหักของเราไปแค่24บาทประมาณนั้นนะครับแล้วรัฐบาลก็จะช่วยเหลือเราใช่ไหมฮะ36บาทอันเนี้ยมันก็คือ60 40อันนี้คือคิดง่ายๆนะครับที่ผมเคยเจอก็เลยนำมาบอกได้เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับสิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์อย่าให้หมดคืออย่าให้เหลือเดือนนี้นะสมมติว่าวันที่30มิถุนายนแต่เงินคุณยังเหลืออยู่ใน 1,000 ก็จะไม่ทบให้ในเดือนหน้านะครับคุณผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ของคุณด้วยถ้าคุณไม่เติมก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ในเรื่องของการใช้60 40ก็เหมือนกับคนละครึ่งนั่นแหละนะฮะแต่ว่าอันนี้คนละครึ่งมันดูยากไอ้มันดูง่ายก็คือ50 50ไปเลยแต่อันนี้มัน60 40ซึ่งพลัสกว่าเดิมนะครับคุณผู้ฟังส่วนใครที่จะใช้จ่ายกับร้านค้า delivery นะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันที่15มิถุนายนนี้เราได้ใช้กันแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไม่วันจันทร์ไม่ใช่จันทร์พรุ่งนี้นะจันทร์ที่15เราจะได้ใช้จ่ายกับ deliveryรอไปก่อนไม่ต้องรีบจ่ายนะครับแต่ว่าถ้าจะไปซื้อของไปสแกนที่ร้านค้าที่มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสก็ไปสแกนก่อนได้อันนี้สูตร60 40ยังมีอยู่แน่นอนครับก็เป็นโครงการดีๆของรัฐบาลนะครับส่วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนได้นะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึง21มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันตัวตนได้หลายช่องทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอิสลามก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ มีการไปสำรวจข้อมูลไปอัปเดตข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่ได้อัปเดตมาเป็นเวลาหลายปีแล้วสำหรับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝากด้วยส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้เงินเข้าทันทีนะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ต้องไปลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วคุณก็จะใช้ได้ทันทีเลยในการซื้อของนั่นเองครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
4: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม 4 สุ่ม 5 อีกแล้ว

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการและขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนอนุเคราะห์เวลาให้เราได้มาจัดรายการโดยตลอดตั้งแต่2540กว่านู่นนะฮะจัดทาง AM 819มาโดยตลอดตอนนี้ช่วงนี้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงตอนนี้ก็มาทาง FM 92.5 และ AM 891 kHz ด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคนพิการคนตาบอดให้ได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนมีการประชุมคณะกรรมการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับโดยมีท่านรัฐมนตรียศชนันวงศ์สวัสดิ์เป็นประธานในการประชุมนะครับท่านก็เป็นประธานคณะนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นคนพิการนะครับเป็นผู้นำคนพิการองค์การคนพิการต่างๆเนี่ยเข้าร่วมประชุมกันแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมด้วยหลายเรื่องได้รับการปรับเพื่อพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้อยู่ดีมีสุขมากขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนงานไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางกระทรวงมหาดไทยทางกรุงเทพมหานครและอีกหลายหน่วยงานครับที่จะร่วมกันในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการไทยให้ดีขึ้นนั่นเองรายละเอียดเป็นอย่างไรครับผมก็จะนำมาเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไปสำหรับความคืบหน้านะครับในคณะอนุกรรมการชุดนี้นั่นเองครับวันนี้เวลาหมดครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันใหม่กับเสียงจากคนตาบอดไทยสัปดาห์หน้าหลังข่าว15 นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิญชวนร่วมเปิดตัวหนังสือและชมนิทรรศการแจกันหม้อดอกอัตลักษณ์และวิถีเครื่องปั้นดินเผาล้านนาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานเปิดตัวหนังสือและนิทรรศการแจกันหม้อดอกอัตลักษณ์และวิถีเครื่องปั้นดินเผาล้านนากับกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการหม้อดอกล้านนาโดยหนังสือและนิทรรศการดังกล่าวเป็นผลงานของรองศาสตราจารย์ถาปกรณ์เครือระยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี2569เพื่อเก็บรวบรวมแบบหม้อดอกดินเผาอันเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อฟื้นฟูและรื้อฟื้นหม้อดอกดินเผาล้านนาให้กลับมามีบทบาทอีกครั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนและใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างงานสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มิถุนายน2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: กะละมังวิเชียรมาศเคยได้ยินพี่ก้อยเขาท่องคำคล้องจองกอไก่ไหม
9: เคยจ้าแต่ฉันจำไม่ได้หรอก
8: ฉันชอบตอนสุดท้ายที่ว่าห้อยหีบใส่ผ้าลอจุลาลอยคว้างอ้ออ่างขายถูกห่อนกฮูกตาโต
9: อ๋อนึกออกแล้วฉันก็ชอบตอนนี้เหมือนกัน
8: แล้วฉันก็ได้ยินพี่ก้อยถามพี่เก่งว่าอ่างกับกะละมังมันเหมือนกันหรือเปล่า
9: แล้วพี่เก่งตอบได้ไหมล่ะ
8: พี่เก่งเขาก็เก่งสมชื่ออธิบายให้พี่ก้อยฟังว่าอ่างเป็นภาชนะกลมปากผายก้นตื้นสำหรับใส่น้ำส่วนมากทำด้วยดินเคลือบบางทีเขาก็เอาไว้ปลูกบัวเหมือนอ่างบัวหน้าบ้านของเราไงล่ะส่วนกะละมังก็คล้ายๆอ่างนั่นแหละแต่มักทำด้วยโลหะเคลือบอย่างที่พี่เก่งใส่ข้าวให้เรากินไงกะละมังเขียนกอไก่สระอะลอลิงสระอะมอม้าไม้หันอากาศงองูกะละมังมักมีขนาดเล็กกว่าอ่าง
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักภาษาไทย
11: thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ครับพบกับผมตะวันเขียววิจิตรฮะวันนี้ก็มารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็มาพบมาเจอกันทาง FM 92.5 MHz และระบบ AM ครับ891กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะฮะนอกจากนี้นะครับถ้าเผื่อว่าท่านเข้าไปที่ Facebook นะครับก็พิมพ์นะครับค้นหามาที่แฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านก็จะได้รับชมทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับการไลฟ์สดในการจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเลยนะฮะผมนั่งอยู่ในสตูดิโอนะครับใครเห็นไลฟ์นี้ขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฮะคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะยังมีผู้ชมนะครับดูอยู่นะครับฟังอยู่นะครับแล้วก็ร่วมรับรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันนะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้นะครับจะกดเลิฟกดหัวใจมาได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการติดต่อกับทางทีมงานของเราได้ด้วย 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับก็มีหลายช่องทางนะครับนอกจากทาง Facebook แล้วนะครับก็ยังมีทางโทรศัพท์ด้วยอันนี้ก็เป็นหมายเลขที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะคุ้นชินกันแล้วแต่ผมขอย้ำให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าบางท่านบางคนอาจจะเพิ่งเคยมาชมมาฟังรายการของเราแล้วก็อยากที่จะก็เรียกว่าลงทะเบียนไว้เลยโอ้เดี๋ยวมาทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะติดตามชมรายการของเราตลอดเลยนะฮะ022769717 022769721นะฮะสองหมายเลขนี้เป็นโทรศัพท์พื้นฐานสามารถโทรได้ในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับส่วนสายด่วน0817159551-3นะครับเป็นสายด่วนที่สามารถโทรมาได้ตลอดเวลานะครับมีน้องๆทีมงานคอยรับสายรับเรื่องราวนะครับอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านหลายคนทีเดียวนะครับคงจะติดตามชมข่าวสารบ้านเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงรอฟังว่าเอ๊ะวันนี้เราจะนำประเด็นอะไรมาพูดคุยกันและมีเคสอะไรที่เราจะมาปรึกษากับทนายของเรานะแต่ขออีกหนึ่ง

0: ันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม

0: น้องทั้งเมาทั้งง่วงแบบนี้พี่ว่าอย่าขับรถเลยนะ
1: โอ้ยนิดหน่อยครับพี่ใกล้ๆแค่เนี้ยผมขับได้สบายมากครับพี่
0: พี่ว่าอย่าดีกว่านะ
1: ผมไว้ไปก่อนนะพี
2: ่แค่เสี้ยววินาทีที่ชีวิตของคุณและใครบางคนอาจเปลี่ยนไปเพราะความประมาทเมาง่วงไม่ขับนะคะ
3: ชีวิตมีค่ากว่าความร้อนใจ
4: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
5: เคย
4: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
5: เคย
4: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
5: ก็เคย
4: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
5: เคย
4: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่ม

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: ันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทประกันเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับสองช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Officialแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟซนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกให้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟซที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
5: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
6: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
7: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
8: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็นำมาเล่าสู่ผู้ชมคุณผู้ฟังและก็ฝากกันไปบอกต่อกันด้วยนะครับวันนี้ครับไปติดตามเรื่องราวดีๆทางด้านของพี่อุ๋ยครับประธานประสิทธิ์คุณครับคุยในเป็นกันเองวันนี้นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันครับติดตามกันได้ในช่วงนี้ครับ
9: ยุคนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กคือการที่เป็นคนตาบอดเราก็ต้องมีความพยายามเข้ากับสังคมทั่วไปให้ได้เลยพยายามที่จะทำกิจกรรมอะไรกับเขาให้ได้ทุกอย่างเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราทุกเรื่องเราก็ไม่เข้าใจเขาทุกเรื่องเหมือนกันสิ่งสำคัญเลยก็คือการปรับตัวเข้าหากันและกันแหละครับว่าเราไปเรียนเราปรับตัวเรียนเข้ากับคุณได้ขนาดนี้ทำให้เพื่อนๆในห้องเรามองเราเป็นภาพแห่งความเคยชิน
10: ใครเป็นคนสอนให้คิดอย่างนี
9: ้ผมคิดเองครับ
10: เพราะอะไรอะคะ
9: เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็แค่คนปกติคนหนึ่งที่มีปัญหาสายตาแค่นั้นเอง

0: สวัสดีค่ะเจม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เจมคะอยากให้เจมเล่าถึงประวัติเจมหน่อยสิคะตั้งแต่เด็ก
1: ตอนแรกผมนะครับเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเกิดมาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวในเขาเรียกว่าค้าขายรับจ้างทั่วไปนี่แหละพ่อแม่มีลูกอยู่3คนแล้วก็มีผมเป็นคนที่3
0: เป็นน้องคนเล็กเลย
1: ใช่ครับพ่อเกิดมาเอ้าอยู่ดีแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราตาบอดนะครับเราก็คือเกิดมาปุ๊บพบกับความตาบอดเลยตั้งแต่แรก
0: ตอนนั้นทราบตอนอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: ผมเหมือนเพียงผมทราบเร็วครับประมาณ 4-5 ขวบก็เริ่มทราบแล้วครับว่าตัวเองมองไม่เห็นแน่แต่ว่าลักษณะการมองของผมตอนนั้นจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นต้อหินมันจะมีลักษณะมองเห็นเป็นวงกลมนะครับมองเห็นเป็นเขาเรียกว่ามองแบบตาข้างเดียวอีกตาข้างหนึ่งผมจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าเห็นเยอะเห็นอะไรนะครับก็ในตอนเด็กๆเห็นสีเห็นแสงนะครับเวลานั้นผู้ใหญ่ก็จะชอบมาหยอกอย่างเช่นนี่แบงค์อะไรเงี้ยแล้วเขาเอาแบงค์ร้อยมาให้ดูผมก็บอกแบงค์ร้อยครับแล้วเขาก็ให้ตังค์ผม
0: แสดงว่าก่อนที่จะ 4-5 ขวบเนี่ยที่พอทราบแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นคือมองเห็น
1: คือมันเห็นสีเห็นเงาเห็นแสง
0: แต่เราก็ไม่รู้ว่าความปกติของคนทั่วไปเวลามองเขามองเห็นยังไงใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่รู้เลยตรงนั้น
0: ทีนี้พอ 4-5 ขวบเริ่มสังเกตแล้วคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตแล้วแล้วยังไงต่อ
1: ท่านก็หนักใจครับว่าเอ๊ะจะเอาไปเรียนที่ไหนแบบไหนนะครับ
0: ได้ปรึกษาคุณหมอไหมคะว่าจะต้องรักษายังไง
1: ตรงนั้นตอนนั้นผมไม่ทราบเลยว่าท่านปรึกษาอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ก็คือยังไม่ได้มีการรักษาต่อมาก็เลยแบบมีเหมือนมีโรงเรียนการสาคนตาบอดในยุคประมาณเกือบ30กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ย
0: ที่ไหนคะ
1: ที่ตาบอดขอนแก่นเขากำลังหาเด็กไปเรียนพอดีนะครับก็มีรถตู้มาจอดหน้าบ้านผมแวบเอ๊ะใครมาแล้วทีนี้ก็มีครูเข้ามาคุยว่าอ๋อเด็กตาบอดสามารถไปเรียนได้นะไปอยู่ในศูนย์ตาบอดไปใช้ชีวิตได้ผมก็เลยได้เข้าโรงเรียนตอน7ขวบนะครับแรกๆพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะจะเข้าโรงเรียนยังไงนะครับสุดท้ายก็เลยได้เข้าไปตอนอายุ7ขวบแล้วก็ไปเริ่มเรียนอนุบาลไปเริ่มเรียนอักษรเบลการใช้ชีวิต
0: ปรับชีวิตตัวเองนานไหม
1: ผมไปวันแรกก็ไม่ร้องไห้เลยนะครับอันนี้คือผมก็เหมือนเด็กไม่รู้เรื่องคนหนึ่งที่อ๋อผู้ใหญ่เอาไปโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเหรอโอเคไปอยู่นะอะไรเงี้ยโชคดีที่คนอย่างผมเป็นคนปรับตัวเร็วก็ฝึกทำเรื่องตัวเองกินข้าวอาบน้ำเข
0: ้
1: าน้ำก็เรียนอยู่อนุบาล1อนุบาล2มันถือว่าเป็นการเข้าโรงเรียนช้ากว่าเกณฑ์ครับมีคนตาบอดหลายคนนะที่เข้าโรงเรียนช้ากว่าเกณฑ์เพราะว่า1เลยก็คือในยุคนั้นน่ะ
0: ไม่รู้จะ
1: ไปเรียนที่ไหนแล้วก็อย่างที่2ก็คือมันต้องมีการไปฝึกฝนการใช้อักษรเบลฝึกฝนการใช้ชีวิตนิดหน่อย
0: แล้วตอนที่เจมไปเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่ขอนแก่นเนี่ยทั้ง2 อย่างเลยไหมได้ทั้ง2 อย่างเลยไหมหรือว่าต้องไปฝึกข้างนอก
1: อ๋อฝึกทั้ง2 อย่างเลยครับตอนนั้นคือมีอาจารย์สอนอาจารย์ฝึกเราก็ต้องไปท่องไปดูอ๋อมันเขียนอย่างนี้นะมี6จุดใช่ไหมกอไก่เขียน1 2 4 5สมมุติกอไก่เขียน1 2 4 5เราก็ต้องไปท่องไปดูแต่ก็คือใช้หลักการเรียนร่วมกับบทบาทของคนปกติเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เรียนหลักสูตรเดียวกับคนทั่วไปเขาเรียน
1: ใช่ครับเรียนหลักสูตรทั่วไป
0: แต่ว่าเรามีโอกาสได้เรียนอักษรเบลเพื่อที่จะเข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ทีนี้พอเรียนจบสอนคนตาบอดที่ขอนแก่นเรียนจนระดับไหนนะคะ
1: ผมเรียนแค่อนุบาลเองครับทีนี้ใช่ด้วยความที่แบบยุคนั้นเขาผลักดันการเรียนร่วมหรือที่เรียกกันว่าเรียนรวม
0: แล้วเป็นยังไงอ่ะมาเรียนรวมเรียนร่วมกับโรงเรียนทั่วไปอ่ะโอกาสในการเข้า
1: แรกคือปรับตัวเลยครับ
0: ค
1: ือโอกาสมันมีอยู่แล้วเพราะว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันคือตอนนั้นเราไม่สามารถวางอนาคตเราได้แต่ว่า
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ขวนขวายหา
1: ใช่ครับมีความโชคดีตรงนี้ก็คืออ้าวผมไปป.1เลยครับไปวันแรกก็คือเป็นคนตาบอดคนเดียวในห้องไปแบบมึนๆแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจเพื่อนๆก็ด้วยความโชคดีของผมเหมือนเดิมครับปรับตัวเร็วเป็นคนที่คุยกับคนอื่นได
0: ้เพื่อนๆตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: เพื่อนๆก็อ๋อคนตาบอดเหรอโอ้ได้ดิมาเรียนร่วมกับเราดิอะไรเงี้ย
0: เอาแล้วเวลาหลักสูตรในการเรียนเราจะต้องใช้อักษรเบลใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนั้นอักษรเบลถือว่าสำคัญมากสำหรับเด็กตาบอดยุคผม
0: เอาแล้วในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทั่วไปอ่ะเขามีหนังสือตัวนี้หรอ
1: เขาไม่มีครับเวลาเขามีหนังสือมาใช่ป่ะครับเขาก็จะเอาหนังสือมาให้เราหรือให้เราอ่ะนำหนังสือไปให้ครูที่ห้องสมุดพิมพ์เป็นอักษรเบลนะครับ
0: ห้องสมุดของโรงเรียนนั้นมีคุณครูที่
1: เป็น
0: ทำอักษรเบล
1: เป็นห้องสมุดของโรงเรียนสอนคนตาบอด
0: ที่ดูแลไปที่โรงเรียนเก่า
1: แล้วเขาก็จะส่งครูไปดูแลถ้าเป็นยุคนั้นเขาเรียกว่าครูรีซอร์สก็คือคอยเขียนแปลเบลเป็นปกติตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร
0: ์ในระหว่างนั้นมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมคะ
1: อุปสรรคปัญหาก็อย่างแรกเลยก็คือหนังสือมันจะได้ช้าลง เพราะว่าเราเอาหนังสือตัวนี้ไปแปลงเป็นเบลอยู่อย่างที่สองเลยก็คือยุคนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กคือการที่เป็นคนตาบอดเราก็ต้องมีความพยายามเข้ากับสังคมทั่วไปให้ได้เลยพยายามที่จะทำกิจกรรมอะไรกับเขาให้ได้ทุกอย่างเขาก็ไม่ได้เข้าใจเราทุกเรื่องเราก็ไม่เข้าใจเขาทุกเรื่องเหมือนกันสิ่งสำคัญเลยก็คือการปรับตัวเข้าหากันและกันแหละครับว่าเอ้ยโอเคเราไปเรียนเราปรับตัวเรียนเข้ากับพวกคุณได้ขนาดนี้ทำให้เพื่อนๆในห้องเรามองเราเป็นภาพแห่งความเคยชิน
0: ใครเป็นคนสอนให้คิดอย่างเงี้ย
1: ผมคิดเองครับ
0: เพราะอะไรอะคะ
1: เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็แค่คนปกติคนหนึ่งที่มีปัญหาสายตาแค่นั้นเองสมมติไปเตะบอลกับเพื่อนใช่ไหมครับโอเคเราอาจจะแบบไม่เห็นลูกบอลมาทางนู้นทางนี้หรอกครับแต่เราก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเอาเตะบอลเสร็จไปกินข้าวกลางวันเราก็ไปกับเขาได
0: ้แล้วเราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ไปใช้ชีวิตกับคนทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ให้เขาได้มาเรียนรู้เราด้วยแล้วหลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่ไหน
1: ด้วยความที่ตอนนั้นนะครับตอนลงเรียนสอนคนตาบอดเหมือนกันเขาก็มีนโยบายส่งเด็กไปเรียนต่อที่โคราชผมไม่เคยใช้ชีวิตนอกจังหวัดเกิดของตัวเองเลยแต่พ่อกับแม่ผมสู้ครับเขาบอกว่าผมจะไปเรียนไหนก็ได้เขาต้องการให้ผมมีการศึกษาเขาก็เลยเอาผมไปส่งที่โรงเรียนสอนคนตาบอดโคราชก่อนซึ่งเป็นที่
0: ระดับชั้นอะไรนะคะ
1: มัธยมนะครับ
0: ข้อ
1: สมมัธยมซึ่งวิถีการเรียนของมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างมัธยมนะใช่ไหมครับเราโตขึ้นผมก็มีโอกาสไปเรียนที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยการเรียนก็พอเทคโนโลยีมันมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้ Microsoft Word พิมพ์ส่งอาจารย์และเราก็จะเริ่มเอาคอมพิวเตอร์ไปเรียนมากขึ้นเวลาเราจดเป็นเบลเราก็จะเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นพอจบจากโคราชชั้นม.6ตอนนั้นก็เป็นช่วงสอบคือด้วยความที่ผมก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าผมอยากเรียนคณะไหน
0: ด้วยข้อจำกัดเราที่มองไม่เห็นทำให้เรามีข้อจำกัดในการที่จะเลือกเรียนในระดับมหาลัยไหม
1: คือข้อจำกัดไม่ได้เกิดจากผมครับเกิดจากเขากำหนดคุณสมบัติกันเองคือชีวิตผมรู้สึกว่าผมจะต้องหาทางไปถึงข้อจำกัดนั้นให้ได้ก่อนทำไม่ได้แล้วก็บอกว่าทำไม่ได้ตอนที่ผมคิดอยากเรียนคณะอะไรก่อนหน้านั้นยิ่งตอนที่ผมเป็นเด็กยังโตผมไม่เคยมองถึงความพิการตัวเองผมอาจจะคิดแตกต่างจากคนอื่นก็ได
0: ้
1: ผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ต้องการทำตามความคิดตัวเองคนนึงที่ฝันว่าโอเคอยากจะเรียนนิตินะอยากจะเรียนคณะอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยสอบครับผมพอสอบได้มาอ๋อได้นิติธรรมศาสตร์แล้วตอนนั้นนิติธรรมศาสตร์เขามีโครงการที่เป็นโครงการทางสาธารณ
0: สุข
1: มีมานานก่อนที่ผมจะเข้าแล้วครับผมก็เลยได้เข้าไปเรียนในธรรมศาสตร
0: ์ก็ได้ตามหวังเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นสายอาชีพที่ได้ทำมาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ใช่ครับ
0: ลงตามความต้องการไหมคะ
1: ผมว่าตอนนี้ผมได้ทำงานตรงตามความต้องการผมว่าการทำงานทุกวันเนี้ยคนตาบอดเราหัดใช้ AI ให้ได้มากที่สุด1ฮะใช้ AI ช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือใครเพราะว่าเราอ่ะจะต้องทำงานให้เทียบเคียงกับเขาให้ได้มากที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยครับเพราะว่ายิ่งเราทำงานให้เขาเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าการจ้างเรามันไม่สูญเปล่านะเราทำงานจริงๆผมเป็นคนที่มีเพื่อนเป็นคนพิการเยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนพิการเราอ่ะมีจบปริญญาตรีมาก็พอสมควรแล้วก็ยังหางานยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะทำไงกับเรื่องนี้ดีผมเป็นคนชอบเขียนพอผมเป็นคนชอบเขียนผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเขียนบทความเนี้ยสะท้อนออกไปอันนี้คือมาตรา35พรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคต่อไปนี้ผมจะนั่งเขียนบทความแล้วก็ให้คนได้อ่าน
0: ปัจจุบันเจมเล่าให้ฟังหน่อยมีอาชีพเป็นอะไร
1: ปัจจุบันนี้ผมเป็นนิติกรนะครับของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
0: ในคำว่านิติกรเนี่ยหน้าที่รายละเอียดของการทำงานคำว่านิติกรมันมีอะไรบ้าง
1: นิติกรคำว่านิติกรเนี่ยแปลว่ามือกฎหมายมือกฎหมายทำอะไรมือกฎหมาย1ตรวจสอบสัญญาบริษัททำสัญญากับใครที่ไหนอย่างไร อย่างที่2ดูเรื่องแรงงานเพราะว่าการทำงานบริษัทใหญ่ๆเลยมันจะมีคำว่าลูกจ้างกับนายจ้างลูกจ้างกับนายจ้างมีข้อพิพาทอะไรอ๋อลูกจ้างต้องการค่าชดเชย
0: ค่ะ
1: อ๋อนายจ้างต้องการประโยชน์บางอย่างจากลูกจ้างได้เรื่องประกันสังคมเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาเราเข้าตรงไหนมันจะมีเรื่องประกันสังคมมีเรื่องกองทุนนะครับแล้วก็ดูสัญญาที่บริษัททำสัญญากับภายนอกเป็นต้นส่วนมากจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการจ้างงานเป็นหลักเลยครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยการเป็นนิติกรเนี่ยเวลาเราทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนด้วยเนื้อคนทั่วไปอ่ะมันก็ต้องใช้เอกสารเราทำงานยังไงอ่ะ
1: ก่อนที่เราจะเข้าทำงานเราก็ต้องบอกเขาเลยครับว่าอ๋อมันจะมีเอกสารบางอย่างนะที่ผมเข้าไม่ถึงเช่นเอกสารกระดาษแต่ทุกวันนี้ข้อดีก็คือแอปพลิเคชัน พวก AI นี่แหละครับที่คนได้สร้างขึ้นมาทุกวันนี้พอมันมีแอปพลิเคชันในการสอนแล้วดูตรงหน้าเอกสารมันก็อ่านแล้วครับผมว่าการทำงานทุกวันเนี้ยคนตาบอดเราหัดใช้ AI ให้ได้มากที่สุดหนึ่งใช้ AI ช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือใครเพราะว่าเราจะต้องทำงานให้เทียบเคียงกับเขาให้ได้มากที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยครับเพราะว่ายิ่งเราทำงานให้เขาเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าการจ้างเรามันไม่สูญเปล่านะเราทำงานจริง
0: ๆพี่ย้อนกลับไปหน่อยสิว่าเคยเห็นว่าเจนเนี่ยเคยเขียนบทความเกี่ยวกับมาตรา35ใช่ไหมคะในการจ้างงานคนพิการอยากให้เล่ามุมมองในฐานะคนที่อยู่ในระบบให้ฟังหน่อยทำไมถึงเขียนเรื่องนี้แล้วอธิบาย
1: ผมเป็นคนที่มีเพื่อนเป็นคนพิการเยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนพิการเรามีจบปริญญาตรีมาก็พอสมควรแล้วก็ยังหางานยากอยู่ผมก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าแล้วอย่างเงี้ยเราจะทำไงกับเรื่องนี้ดีผมเป็นคนชอบเขียนพอผมเป็นคนชอบเขียนผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเขียนบทความเนี้ยสะท้อนออกไปเพื่อให้เขาได้เห็นว่าอ๋ออันนี้คือมาตรา35พรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคต่อไปนี้ผมจะนั่งเขียนบทความแล้วก็ให้คนได้อ่าน
0: แล้วอะไรที่เจมคิดว่ามันคือความเข้าใจผิดที่คนทั่วไปเขามักเข้าใจผิดต่อเรื่องของการจ้างงานคนพิการ
1: คือมันมีอยู่3มาตราสำคัญที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนพิการเรานะครับหนึ่งเลยก็คือมาตราที่เป็นหลักเลยก็คือมาตรา33หลักของมันก็คือบอกว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นรัฐหรือสถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนโดยดูตามกฎกระทรวงตรงนี้

0: เขามีอยู่2เส้นทางให้สถานประกอบการในไม่ได้จ้างเนี่ยก็คือส่งเป็นภาษีเข้ากองทุน
1: เข้ากองทุน
0: ใช่ครับแล้วก็ทีนี้มาถึงมาตรา35เขาบอกว่ารัฐหรือสถานประกอบการใดที่ไม่พร้อมที่จะจ้างคนพิการมาตรา35เป็นการจ้างแบบไหนอย่างที่ผมเห็นก็คือเป็นการจ้างเหมาบริการเอาจ้างเหมาไปยังไงก็คือเป็นสัญญาจ้างที่จ้างแล้วจบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เป็นการจ้างที่เหมือนทำงานเป็นชิ้นๆมีความคล้ายคลึงกับสัญญาจ้างทำของสมมติวันนี้วันที่1มกราคม68จ้างเสร็จสรรพ31ธันวาคมเป็นอย่างไรครับคนพิการไม่รู้จะไปทำอะไรต่อแล้วถ้าไม่ได้ต่อสัญญารายปีคือไม่ได้ทำอะไรต่อก็คือ1คือมีอนาคตไม่แน่นอน2เลยไอ้สัญญาจ้างตัวเนี้ยไม่มีสวัสดิการใดๆให้เขา3คำว่าเงินเดือนขั้นต่ำทีนี้เขาก็จะมาคำนวณกันว่าค่าจ้างขั้นต่ำต้องจ่ายเท่าไหร่ปัญหาต่อมาที่เห็นก็คือการจ้างโดยไม่ได้จ่ายตามจริง2เขาเรียกว่าจ้างแล้วก็คือก็จ้างไปงั้นน่ะไม่มีแรงจูงใจในการจ้างจ้างโดยเราไม่รู้คุณค่าของตัวเขาแล้วเรื่องต่อมาเมื่อมีการจ้างนะครับการจ้างตรงทฤษฎีมันใช้ได้แต่ในทางปฏิบัติแรงงานสวัสดิการแรงงานด้านคนพิการลงตรวจเสร็จอีกกี่เดือนนะครับเงินเดือนจะออก
1: อันนี้คือมาตรา35
0: อันนี้คือมาตรา35นะครับซึ่งจะต่างจากมาตรา33ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ตรงที่มาตรา33มันได้เข้าระบบ
0: แล้วนายจ้างจ่ายเงินเดือนทันทีนี่แหละครับคือปัญหาของมาตรา35ที่เป็นช่องโหว
1: ่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้แล
0: ้
1: วก็ขั้นต่ำอีกความยั่งยืนก็ไม่รู้อันนี้คือในมุมมองของเจมที่มองเร
0: ื่อง
1: ของการจ้างงานมาตรา35ที่มันอาจจะแบบไม่พัฒนาในส่วนของคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการทีนี้นอกจากงานกฎหมายทราบมาว่าเจมโอ้โหนี่อะไรเนี่ยขี่ม้าดูไพ่ฮะเล่าให้ฟังหน่อย
0: คือเครียดมั้ง
1: ฮะ
0: คือเครียดมั้งตอนนั้นเนี่ยก็เลยคือตอนจริงๆเอาเรื่องไหนก่อนเรื่องขี่ม้าก่อน
1: ขี่ม้าก่อน
0: ผมเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังจีนตอนที่เป็นเด็กคือผมยังพอเห็นบ้างใช่ป่ะครับ
1: ค่ะ
0: พอเห็นเอ้ยทำไมขี่ม้ามันเท่จังเลยอ่ะมันดูแบบเฮ้ยพวกคุณเท่ว่ะผมอยากเท่บ้างอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าทำไงดีว่าเป็นคนตาบอดจะขี่ม้าได้หรอ
1: มีปะตอนที่แบบอยากจะลองอ่ะ
0: คิดครับเรื่องนี้ต้องคิด
1: หาข้อมูลเยอะไหม
0: ใช่ต้องหาข้อมูลครับตอนที่ผมขี่ม้าครั้งแรกคือปี59จริงๆเพื่อนผมเป็นคนเริ่มหายก่อนมีที่ไหนเขารับคนตาบอดขี่ม้าไหมเพราะว่าผมเคยเล่าความฝันของผมให้พวกเขาฟังก็มีคนซัพพอร์ตแล้วทีนี้ไปถามสนามม้าสนามแรกเลยเขาก็บอกว่าน่าจะขี่ได้นะพามาซี่อะไรเงี้ยผมก็เลยไปโอเคเขาเห็นผมตาบอดตอนแรกอาจารย์ที่สอนกับคนที่ติดต่อมันไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไหมครับแต่อาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่ผมว่าผมนึกถึงเขาตลอดเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะสอนยังไงแต่หาวิธีสอนจนได้ครั้งแรกคือพาไปขี่โอเคผมขึ้นม้าสอนขึ้นม้าแบบนี้เอามือผมจับบังเหียนอย่างนี้เอาเท้าวางแบบนี้โออาจารย์สอนทุกขั้นตอนคือการขี่ม้ามันดีตรงที่เป็นการจับจังหวะอ้าวอัพดาวอัพดาวขึ้นลงแบบนี้อ้าวเดินเฉยๆแล้วสิ่งที่ผมไม่คาดคิดคือผมขี่ม้าได้ประมาณ3สัปดาห์เขาปล่อยผมเดินแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้คนจูงเลยครับจากการเดินกลายเป็นการวิ่งวิ่งเรียบวิ่งใกล้ๆ
1: แล้วใครนำใครอย่างเงี้ยม้า
0: ม้านำผม
1: แต่ที่เราก็ไม่รู้ม้าจะพาไปตรงไหน
0: แต่ว่าเราต้องว่าอาจารย์เขาจะวาดภาพสนามให้ผมเห็นในหัวก่อนโอเคสนามเป็นสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคุณขี่ม้าตรงขอบนี่คือขอบสุดดึงบังเหียนทางขวามือสมมติให้ม้าวิ่งมาทางซ้ายใช่ไหมครับเราต้องคิดขวาทางนี
1: ้
0: แล้วทีเนี้ยเราหมุนบังเหียนเอาเราถือบังเหียนตรงเนี้ยแล้วก็ดึงให้เขาชิดขอบไม่ได้พอเขาจะเลี้ยวขวาเรารู้แล้วยังไงเขาก็ต้องเลี้ยวเขาก็ไม่อยากชนอยู่ดีเขาก็จะเลี้ยวไปของเขาเองนะผมจะบอกว่าม้าเป็นสัตว์น่าทึ่งมากครับเขาเหมือนมีโซน่าในตัวเองเขาบอกว่าการขี่ม้าคือม้ากับคนต้องเป็นอันหนึ่ง
1: ประสาทไม่นั่นเดียวกันแล้วจริงไหมคะ
0: จริงครับเรื่องนี้ผมพูดได้เลยว่าจริง
1: มันได้อะไรจากการขี่ม้าหลังจาก
0: ได้ความแข็งแรงครับ
1: ได้กระดูกดีแบบ
0: ใช่กระดูกดีบุคลิกเป็นไงบุคลิกดีการขี่ม้าบางทีมันก็แบบช่วยให้เราได้สคอร์ตได้ใช่ไหมครับได้ออกกำลังกายทุกสัดส่วน
1: ทั้งออกกำลังกายนะทั้ง
0: ใช่
1: ได้ฝึกสมาธิ
0: ใช่
1: แล้วก็คลายเครียดโอ้ได้หลายๆอย่างเลยเนื้อไม่นึกเลยว่าจะขี่ม้าแล้วเราไพ่ดีล่ะไพ่เป็นยังไงทราบมาว่าถึงขั้นทำไพ่เนี่ยที่มันมีเบลอักษรเบลในไพ่ด้วยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
0: ไอ้เรื่องไพ่นี่ก็เกิดจากการที่ตอนแรกผมเคยไปดูดวงเล่นๆสมัยเด็กใช่ป่ะครับ มีอาจารย์นี่เป็นอาจารย์คนแก่ๆเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาบ้านใช่ไหมครับแล้วท่านชอบดูดวงตอนแรกตอนเด็กผมไม่ได้คิดนะมันกับเราเก็บไว้ในความรู้สึกเหมือนเรื่องขี่ม้านี่แหละผมก็ได้รู้จักเพื่อนๆที่เขาดูดวงที่เป็นคนตาบอดแต่ผมไม่รู้เขาทำไงหรอกเขาก็บอกว่าอ๋อมีไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่น
1: ะ
0: เราดูกันได้ตอนแรกผมก็คิดไม่ออกครับว่ามันไพ่มันมีภาพจะดูยังไงปัญหาคือจะทำยังไงจะจับไพ่ขึ้นมาแล้วรู้ได้ไงเราก็เลยมีคนที่เขาเขียนเบลไว้พวกเราก็เลยเอาเบลนี่แหละครับอักษรเบลที่พวกเราใช้กันนี่แหละไปเขียนไว้ในไพ่

0: ผมเขียนสัญลักษณ์อย่างเช่นเลข0ข้างบนเขียนเลข0ให้ the full ใช่ไหมครับข้างล่างก็เขียน the ก็คือมันจะมีตัวที่เป็นอักษรเดียวที่เป็นตัวย่อตัว t ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: สมมติผมเขียน t f ผมรู้เองแหละว่าคือ the full คนอื่นอ่านออกไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเป็น the full
1: เราก็จะจำเอาเหมือนเราก็ลงอักษรย่อไว้ในไพ่นั้นๆน่ะแต่เราอ่ะเป็นคนเข้าใจ
0: ใช่เอาเป็นผมเข้าใจคนเดียวพอ
1: แล้วอันนี้แล้วเรายังไงจากความชอบ
0: จากความชอบคือมันศึกษาไปแล้วมันเป็นศาสตร์ที่แบบมันเข้าถึงจิตใจคนถึงเราไม่ได้ดูดวงในแง่ของการดูดวงว่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือการเช็คลิสต์แล้วก็ดูแผนที่ชีวิตเราเองว่าถ้าเราไปทางเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยผมไม่รู้ว่าเราจะดูแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้ไปคือเขาได้ความสบายใจบ้างสบายใจไม่สบายใจก็ตามแต่เขาต้องได้อะไรไปจากเราบ้างตอนในขณะที่ผมทำดูดวงอยู่เขาต้องได้สิ่งนั้นไป
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนสนใจอยากตามไปดูดวงอะทำยังไงบ้าง
0: เพจเลยครับหมอเจมส์เคลมดวงครับผม
1: หมอเจมส์เคลมดวง
0: ใช่
1: ตกลงเป็นอะไรนะนิติกรหรือจะเป็นเคลมดวง
0: เอางี้ดีกว่าถือว่าเป็นนิติกรที่ดูดวงได้นิดหน่อย
1: แต่ว่าชื่อเพจคือหมอเจมส
0: ์หมอเจมส์เคลมดวง
1: เคลมดวงเป็นทั้งหมอความและหมอดู
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: ในอันเดียวกันนะ
0: ถือว่าเป็นอดิเรกแล้วกันเพราะว่ามันมีความสนุกเหมือนเราผ่อนคลายใช่หรือว่าเป็นอดีเลกแล้วกัน
1: ใครอยากดูว่าแม่นไม่แม่นตามไปดู
0: ผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าตามมาก็ตามมาได้เดี๋ยวอยากให้ทุกคนแบบมีโอกาสได้ออกมาใช้ชีวิตได้อะไรไม่ต้องกังวลว่ามันจะใช้ชีวิตยากแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเป็นของเราเราต้องใช้ให้เป็นแค่นั้นเอง

0: ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะอย่าให้ความพิการเป็นเงื่อนไขหรืออุปสรรคใดๆในการใช้ชีวิตก็กลับไปคำเดิมที่ผมเคยพูดว่ายอมรับตัวเองให้ได้เสมอเมื่อเรายอมรับตัวเองได้เราก็จะเอาชนะความกลัวในใจเราได้
1: เคยพูดไว้ว่าความพิการไม่ใช่โชคชะตาแต่คือเงื่อนไขชีวิตที่เราต้องจัดการอย่างมีศักดิ์ศรีคำว่าศักดิ์ศรีสำหรับเจมมีความหมายยังไง
0: อันดับแรกเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนพิการก่อนนะต้องยอมรับให้ได้อันดับสองคือเราเป็นคนพิการจริงแต่เราจะใช้ชีวิตยังไงให้เทียบเคียงหรือเท่าเทียมกับคนปกติได้มากที่สุดเปลี่ยนจากภาระตัวเองให้เป็นพลังเรารับมามากพอหรือยังเราต้องให้เขาก็คือเราเดินบนเส้นทางชีวิตที่เรามีความปกติที่สุดหนึ่งเราได้เรียนสองเรามีงานทำสามเราเลี้ยงผู้อื่นได้เลี้ยงตัวเองได้มันก็เป็นศักดิ์ศรีในชีวิตที่อ๋อความพิการมันก็แค่เป็นเงื่อนไขมันก็เหมือนคนทั่วไปที่มีสเปคชีวิตที่ต่างกันมันเป็นปัญหาเล็กน้อยที่เราต้องจัดการไม่มีมนุษย์คนไหนที่เขาเรียกว่า nobody perfect อ
1: ่
0: ะ
1: แต่อย่างแรกเลยคือต้องยอมรับความพิการ
0: ยอมรับมันให้ได
1: ้
0: คือเราต้องบอกว่าเราไม่ได้เหมือนคนพิการแต่เราต้องบอกว่าเราคือคนพิการนี่แหละแต่ว่าเราแค่ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นการยอมรับตัวเองมันจะทำให้เราทำอะไรได้หลายอย่างมากนะเพราะเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรเราต้องการอะไร
1: เชื่อว่าตลอดเส้นทางที่เจมกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ก็อาจจะต้องเจออะไรอุปสรรคปัญหาใดๆมาอย่างเงี้ยแต่พี่อยากหาเขาเรียกอะไรให้เจมแนะนำหน่อยวิธีพยุงใจของเจมในการที่จะท้อใจหรือเจออุปสรรคปัญหา
0: อันดับแรกนะเอาชนะใครก็ไม่เท่ากับเอาชนะใจตัวเองสิ่งที่เอาชนะยากที่สุดคืออะไรความกลัวไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะอย่าให้ความพิการเป็นเงื่อนไขหรืออุปสรรคใดๆในการใช้ชีวิตก็กลับไปคำเดิมที่ผมเคยพูดว่ายอมรับตัวเองให้ได้เสมอเมื่อเรายอมรับตัวเองได้เราก็จะเอาชนะความกลัวในใจเราได้และไม่ว่าเราจะลงมือทำอะไรต่อให้เราทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามเราจะไม่เสียใจเลยเพราะว่าเราได้ลงมือทำมาแล้วแล้วเราก็ได้สมัครใจอยากให้ทุกคนแบบมีโอกาสได้ออกมาใช้ชีวิตได้อะไรไม่ต้องกังวลว่ามันจะใช้ชีวิตยากแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเป็นของเราเราต้องใช้ให้เป็นแค่นั้นเอง
1: สุดท้ายในฐานะวันนี้ทำงานเป็นนิติกรเนอะแล้วก็เขียนบทความเรื่องของการจ้างงานฝากอะไรถึงภาคเอกชนหรือว่าสังคมในเรื่องของการจ้างงานคนพิการหน่อยสิคะ
0: อยากจะฝากสำคัญเลยก็คือตอนเนี้ยมีคนพิการที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพในการทำงานได้นะครับก็คือจะบอกว่าให้มีการจ้างงานคนพิการด้วยความเข้าใจจริงๆนะครับก็อยากจะฝากให้แบบโอเคคนที่ทำงานคนที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการจัดอบรมการจ้างงานของนายจ้างเป็นเรื่องดีมากเมื่อนายจ้างเข้าใจเหตุที่จะเกิดขึ้นก็คือการจ้างงานจะมากขึ้นบางที่ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจ้างแต่เขาไม่รู้จะจ้างไปทำอะไรอย่างสมมติเป็นคนตาบอดสมมติคนตาบอดนะง่ายดีเขาไม่รู้ว่าคนตาบอดใช้คอมได้หรือไม่คนตาบอดใช้อะไรในการทำงานแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าคนตาบอดยุคใหม่ใส่ใจเทคโนโลยีนะครับนี่เขาจะใส่ใจเทคโนโลยีเขาใช้คอมได้เขานู่นนี่นั่นได้มีแอปพลิเคชันต่างๆที่จะใช้ให้ชีวิตมันดีขึ้นนะครับก็รณรงค์ให้มีการจ้างงานกันเยอะๆนะครับแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้น
1: ถ้าอยากติดตามน้องเจมในฐานะหมอเจมส
0: ์
1: ทั้งหมอดูทั้งหมอความเนี่ยก็ไปติดตามได้ที่เพจ
0: หมอเจมส์เข็มดวงครับผม
1: โอเคค่ะ
0: ได้
1: วันนี้ต้องขอบคุณเจมส์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
1: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
3: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
4: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยด้วยเนี่ยช่วงเนี้ย
2: ไปหาหมอเลย
4: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
5: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
6: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
1: โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
7: เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข
8: ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนห้องน้ำสำหรับคนพิการการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราพุทธศักราช2548กำหนดให้อาคารที่จัดให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไปต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องโดยห้องน้ำสำหรับคนพิการต้องมีพื้นที่ว่างภายในห้องน้ำเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรประตูของห้องน้ำเป็นแบบบานเปิดออกภายนอกต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า90องศาหรือเป็นแบบบานเลื่อนและมีสัญลักษณ์รูปคนพิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องน้ำพื้นห้องน้ำต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้งเพื่อให้ไม่มีน้ำขังที่พื้นมีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัวอ่างล้างมือสูงจากพื้นถึงขอบอ่างไม่น้อยกว่า750มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน800มิลลิเมตรติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่คนพิการและระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้คนพิการสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องน้ำโดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกในกรณีที่มีการจัดห้องน้ำคนพิการแยกชายหญิงต้องมีอักษรเบลแสดงให้รู้ว่าเป็นห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตำแหน่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์023543388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
9: ์ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
1: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
10: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน ลูกดูผลงานสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์ที่สอนให้แม่ทำหน่อยผ่านไหม
11: ว้าววัยรุ่นมากเลยแม่แต่ถ้าจะแชร์ข้อมูลอะไรก่อนแชร์ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับ
10: แน่นอนไม่ว่าทุกคนที่จะแชร์ข้อมูลหรือแม้แต่ซื้อของออนไลน์ต้องมั่นใจในข้อมูลที่สำคัญจ่ายผ่าน QR code ยังต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ลูกอย่าเบื่อที่จะสอนสูงวัยใจยังเจ๋งอย่างแม่ก่อนแล้วกันครับ
12: แค่เปิดใจเตรียมพร้อมเท่าทันโลกยุคใหม่สูงวัยก็เรียนรู้ได้
13: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
14: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
15: การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการนำวิทยาการและเทคโนโลยีรวมทั้งสารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นจำนวนมากมาใช้ในด้านต่างๆทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายซึ่งผลของการนำมาใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการผลิตการเก็บรักษาและการขนส่งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้สำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายนั้นประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติจากสารเคมีเหล่านี้พร้อมศึกษาวิธีลดผลกระทบเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมมีการจัดทำสรุปบทเรียนของการเกิดอัคคีภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายครั้งสำคัญเพื่อประโยชน์ในการใช้บริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนอกจากนั้นยังต้องจัดทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องวัตถุอันตรายและสารเคมีหรือบัญชีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยในระดับกลุ่มจังหวัดส่วนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินมีแนวทางดังนี้ให้ความช่วยเหลือในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษกรมธุรกิจพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมูลนิธิหรือองค์การสาธารณกุศลรวมทั้งประชาชนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายการจัดการหลังเกิดภัยเข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายที่จะใช้เป็นหลักฐานในการสงเคราะห์และฟื้นฟูจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเพื่อนำมาเป็นข้อมูลบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในอนาคตเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทธพรนำเสนอ
16: รายการสารฝันสู่วันใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่าขี่เครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทศกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดี

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สัมภาระสุไหงโกลกเตือนผู้ค้าออนไลน์ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องเลี่ยงเสี่ยงโทษตามกฎหมายสรรพากรอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนผู้ประกอบการออนไลน์ให้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัดหลังปัจจุบันการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้ง Shopee Lazada TikTok Facebook Marketplace และช่องทางออนไลน์อื่นๆนางสาวนูรามาเจ๊แวร์สรรพากรอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากหันมาทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งข้อมูลรายได้จากการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาจถูกส่งมายังกรมสรรพากรโดยตรงจึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบรายได้และดำเนินการด้านภาษีให้ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมย้ำว่าการหลีกเลี่ยงภาษีมีความผิดตามกฎหมายผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งใกล้บ้านหรือโทร1161ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากรในวันและเวลาราชการ
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนก็ป้าอยากขาย
14: แรกเข้ามาจ้าแรกเข้ามางวดนี้รวยนะจ้างวดนี้รวยแวะมาดูก่อนได้นะจ้าลอตเตอรี่3ใบร้อยจ้าอ้าวคุณครูขาสักใบไหมคะ
15: คุณป้าครับมาขายลอตเตอรี่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยที่นี่มาโรงเรียนนะครับรู้ไหมเขาห้ามขายลอตเตอรี่ในสถานศึกษา
14: แหมคุณครูขาช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีป้าก็ต้องหาลูกค้าใหม่บ้างสิจ๊ะเผื่อน้องๆนักเรียนน่ะเขาอยากจะเสี่ยงโชคกับเขาบ้างค่ะ
15: ฮะแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ย
16: ช้าก่อนค่ะคุณป้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาผิดกฎหมายนะคะเนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหากใครฝ่าฝืนมีโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทและหากใครขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์มีโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทด้วยเช่นกันฉะนั้นรู้แล้วอย่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษานะคะ
14: อู้ยงั้นป้าไปขายแถวตลาดก่อนค่ะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
17: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
18: มาถึงตอนที่3แล้วนะคะสำหรับล่องไพรตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายค่ะคุณจิตริน
19: ครับสวัสดีครับพี่หมีผีตองเหลืองคนสุดท้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่แล้วก็เดินป่าล้วน
18: ๆแล้วตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าจะได้กลิ่นอะไรอีกแล้ว
19: ครับยังไงตอนนี้ต้องตามหาคนที่เอาไม่รู้คนหรือเปล่าด้วยแต่น่าจะเป็นคนแหละที่พยายามจะแลกเปลี่ยนเกลือกับอาหารป่า
18: ซึ่งตะเกินก็มองว่าสงสัยจะเป็นนางฟ้าเป็นนางไม้เป็นเทวดาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ชาวบอกว่าเอ้ยไม่น่าจะใช่นะ
19: อย่างที่พี่หมีบอกนะครับตะเกิ้ลนี่เรื่องกลิ่นนี่แทบจะสู้กับสุนัขได้เลย
18: เอาละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตามกันต่อเลยกันละกันนะคะกับสัญชาตญาณของตะเกิ้ลกับกลิ่นค่ะไปกันเลยค่ะ

0: กลิ่นสาบนั้นเป็นกลิ่นเสือใหญ่อย่างแน่ชัดความสำนึกนั้นทำให้ศักดิ์ถึงกับเย็นวาบไปตามไขสันหลังแล้วก็เปลี่ยนท่าจากหมอบเป็นนั่งอย่างกระทันหันจนกระทั่งพุ่มไม้ที่กำบังอยู่หลังขอนท่อนนั้นไหวแต่ก็เป็นคราวเคราะห์ดีที่อยู่ใต้ทางลมและเสียงใดก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอาจสงเคราะห์อันเป็นเสียงอันเกิดตามธรรมชาติได้มือของตะเกิ้นจับอยู่ที่แขนของศักแน่น
1: ไอ้ลายแน่นายมันคงจะตามตัวอะไรนั่นมามันหยุดนิ่งคงจะตั้งท่ากระโจนแต่มีเสียงอีกแล้วนายเสียงดินร่วงลงไปในลำห้วยจังหวะและระยะทางระหว่างมันกับตัวนั่นคงไม่ใช่เสียงท่องน้ำเงียบไปแล้วนายตัวนั่นคงถึงฝั่งนี้ตะเกิ้นได้ยินเสียงหินและก้อนกรวดพลิกเงียบไปอีกคงนั่งฟังอะไรนั่นกำลังเดินขึ้นฝั่งมาทางตอไม้แล้วนายเอาหยุดอีกแล้วตะเกิ้นได้ยินแต่เสียงท่องน้ำไอ้ลายกำลังตามมาอย่างไม่ลดละถ้าตัวนั่นเป็นคนเขาไม่มีทางรอดจากกรงเล็บกระเขี้ยวไอ้ลายจะทำยังไงดีล่ะนาย
0: สักเองก็กำลังคิดถึงข้อนั้นอยู่เหมือนกันคิดด้วยหัวใจอันสั่นเพราะความหวาดกลัวมิใช่เพื่อตัวเองหรือตะเกิ้นหากสวัสดิภาพของผู้ที่กำลังมุ่งมาที่ตอไม้ซึ่งกองเกลือไว้โดยไม่รู้ว่ามัจจุราชกำลังติดตามมาข้างหลังเพื่อมิให้เป็นเครื่องกีดขวางเกะกะแก่การกำบังเหยื่อก่อนออกจากปางเมื่อตอนเย็นศักดิ์มีเพียงปืนเล็กติดตัวไปกระบอกเดียวเท่านั้นคือจุด .222 เรมิงตันซึ่งซื้อใหม่แล้วก็น้ำหนักเบาเป็นปืนที่ศักดิ์ใช้ในการหาสัตว์ที่เป็นอาหารระหว่างการเดินทางศักดิ์บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมเขาจึงเอามันติดตัวไปในเวลาเช่นนั้นนอกจากเป็นความเคยชินมานานแล้วว่าเวลาออกจากที่พักจะต้องมีอาวุธไม่อะไรก็อะไรสักอย่างติดมือไปศักดิ์บอกได้อย่างเดียวแต่ว่าในเวลานั้นเขาปรารถนาเหลือเกินว่าเขาจะได้เอาริกบี้870ประจำมือของเขาติดตัวไปด้วยแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปมัวคิดและหวังในสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้จากขอนไม้ที่กำบังอยู่ไปยังตอที่กองเกลือไว้เป็นระยะใกล้อย่างชนิดที่ว่าถ้ามีการยิงเกิดขึ้นอาจจะเป็นไปอย่างเผาขนซึ่งในเวลากลางวันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในกลางคืนซึ่งมีแต่แสงจันทร์ส่องลอดกิ่งไม้เบื้องบนลงมากระท่อนกระแท่นบริเวณโดยรอบเล่าก็เต็มไปด้วยเงาลวงตาไม่สามารถจะมองเห็นศูนย์หลังของปืนโดยถนัดได้ข้อสำคัญไม่สามารถจะทายออกถึงทิศทางที่สิ่งซึ่งเข้าใจว่าเป็นคนจะเข้าและระยะที่เจ้าเสือร้ายจะลงมือแต่อย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์ปรากฏมาแล้วในครั้งก่อนๆเวลาที่สิ่งซึ่งศักดิ์แน่ใจว่าเป็นมนุษย์จะเข้ามายังตอไม้นั้นเข้ามาตามทางด่านเล็กๆซึ่งสองฝ้าข้างปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้ทางซ้ายมือฉะนั้นเว้นแต่จะมีเหตุการณ์สุดวิสัยซึ่งเราไม่ได้คาดหมายเกิดขึ้นเขาก็คงจะเข้าทางเดิมและเมื่อเขาเข้าทางเดิมโอกาสที่เจ้าเสือร้ายจะลงมือก็มีอยู่สองระยะคือคอยอยู่ตอนที่เขากลับ ไปถึงฝั่งห้วยมิฉะนั้นก็ตอนทันกันที่ต่อไม้ซึ่งเป็นที่โล่งพอที่มันจะกระโจนใส่โดยปราศจากกิ่งและต้นไม้เป็นเครื่องกีดขวางถ้ามันเลือกหนทางแรกสิ่งนั้นก็จะปลอดภัยเพราะทันใดที่ถึงต่อไม้อย่างไรเสียก็คงจะป้องกันโดยเข้าควบคุมตัวไว้ไม่ให้เขากลับไปรับอันตรายได้แต่ถ้าเจ้าเสือร้ายเลือกหนทางหลังและติดตามต่อมานั่นก็เป็นปัญหาที่ยากที่สุดที่สักและตะเกิ้ลจะตกลงใจการยิงขับไล่หรือส่งเสียงออกไปในขณะนั้นอาจจะทำให้ช่วยชีวิตสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่ในขณะเดียวกันสักก็ไม่มีทางจะพิสูจน์ว่าเขาเป็นอะไรแน่แต่ถ้ารอจนกว่าเขาจะปรากฏที่ต่อไม้แล้วสักรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นใครโอกาสในการที่จะป้องกันชีวิตเขาหรือสิ่งนั้นไว้ก็อาจเหลือน้อยเต็มทีหรือไม่มีเลย

0: เมื่อสักกระซิบบอกตะเกิ้ลในข้อนี้ก็เรียนชราซึ่งตะแคงหูแนบอยู่กับพื้นดินเงยหน้าขึ้นช้าช้า
1: เลือกแล้วเข้านายว่าจะเอาอย่างไรเพราะเสียงใกล้เข้ามาทุกทีแล้วตามทางด่านเก่าที่ตะเกิ้ลเคยเห็นรอยตีนในคราวก่อนๆขอไฟฉายฉันเถอะตะเกิ้ล
0: สักตกลงใจอย่างกะทันหันเมื่อกระเหรี่ยงชราส่งให้เขาก็เอาผ้าเช็ดหน้าพันท้ายเข้ากับลำกล้องปืนเพื่อป้องกันโลหะกระทบกันซึ่งในสถานที่และเวลาเช่นนั้นเสียงของมันอาจจะขับไล่ทั้งสัตว์และคนซึ่งกำลังเข้ามาให้ตะเลิดไปได้
1: เราจะปล่อยให้เขาเข้ามาจนถึงตอไม้นั่นดูกันให้แน่ว่าเป็นอะไรหรือว่าใครถ้าไอ้ลายยังตามเข้ามาการจัดการกับมันเป็นหน้าที่ของฉันหน้าที่ของแกอยู่ในการจัดการกับสิ่งนั้น
0: ตะเกิ้ลได้ฟังก็ลุกขึ้นนั่งทันทีสีหน้าของแกซึ่งปรากฏอยู่ในลำแสงจันทร์ที่ส่องลอดลงมาซีดและตะลึงงันราวกับว่าได้รับคำสั่งจากศักดิ์ให้ตะเกิ้ลไปกระโดดเขาตาย
2: ตะวันนายไอติต่างว่าตัวมันอ่ะเป็นผีป่าเป็นนางไม้หรือว่าเป็นเทพารักษ์ถึงจะเป็นพระอินทร์ลงมาเขียวๆแกก็ต้องเอาตัวไว้ให้ได้เพราะฉันแน่ใจเหลือเกินว่าจากเขาเนี่ยแหละเราจะได้เรื่องของพวกพางลาดและบางทีชาวเยอรมันสองผัวเมียนั่นเงียบเงียบ
0: เสียงกิ่งไม้แห้งที่หักบอกกับศักดิ์ในขณะนั้นว่าสิ่งที่ทั้งคู่กำลังคอยอยู่ด้วยความร้อนใจกำลังเดินหรือย่องใกล้ต่อไม้เข้ามาอย่างระมัดระวังจากแสงสว่างของดวงจันทร์เบื้องหลังทั้งคู่แลเห็นยอดไม้เหนือทางด่านสะท้านไหวใกล้ต่อไม้ที่เกลือวางอยู่เข้ามาทุกขณะในเวลาเดียวกันหูของศักดิ์แววได้ยินเสียงกรอบแกรบของใบไม้แห้งที่ถูกเหยียบปรากฏขึ้นทางขวาแต่ก็ยังไม่เฉลียวใจอะไรกระทั่งลมจากชายเนินพัดมาอีกครั้งศักดิ์จึงได้เข้าใจแทนการติดตามสิ่งนั้นที่เข้ามาทางข้างหลังไอ้ลายกำลังคลานลัดทางเพื่อเข้าสกัดสิ่งนั้นข้างหน้าขณะที่ออกสู่บริเวณว่างซึ่งตอไม้ตอนนั้นตั้งอยู่สักหันปากกระบอกปืนไปทางทิศนั้นทันทีพรางกระซิบบอกตะเกิ้ลอย่างเร่งร้อน
1: อย่าเอาใจใส่ทางไอ้ลายไว้เป็นภาระของฉันเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพยายามเอาตัวสิ่งนั้นไว้ให้ได้จำเป็นจะต้องใช้กำลังกายก็ใช้ระวังอย่าให้ถึงกับเป็นอันตรายเท่านั้น
2: ลองใช้กำลังกันละก่อฝ่ายที่เป็นอันตรายคงไม่แคล้วตะเกินไปได้ตะเกินอยากขอสมัครรับมือกับไอ้หลายมากกว่าตัวอะไรซึ่งยังไม่รู้จะเป็นอะไรเนี่ยแต่เมื่อเป็นความประสงค์ของนายเอาตะเกิ้ลก็จะขออาสา
0: ต่อจากนั้นมาทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสด้วยซ้ำไปเราอึดใจหนึ่งเต็มๆสายตาของศักดิ์จ้องจับอยู่ทางทิศที่แววเสียงกรอบแกรบและกลิ่นสาบลอยตามลงมาขณะเดียวกันกริยาอันเคร่งเครียดขึ้นทุกขณะของตักเกิลก็ดูเหมือนจะบอกให้รู้ว่าอะไรบ้างกำลังเกิดขึ้นและปรากฏอยู่กับสายตาของตักเกิลทันใดนั้นเองกิ่งไม้เหนือปากทางด้านซ้ายมือซึ่งสักจับตาอยู่ก็สะเทือนไหวเพราะเถาวัลย์ซึ่งเลื้อยจากพื้นดินขึ้นไปพัวพันอยู่ถูกกระทบหรือได้รับการเสียดสีจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดสัก ยกปืนขึ้นประทับไหล่อย่างระมัดระวังด้วยนิ้วชี้ของมือขวาที่แตะอยู่ที่ไก่และหัวแม่มือซ้ายแตะอยู่ที่ปุ่มสวิตช์ไฟฉายสำหรับจะเปิดได้ทุกขณะชั่วเสี้ยวของวินาทีอันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแทบหายใจไม่ออกนั้นสักรู้สึกเหมือนมันนานเสียชั่วกับแสนกันและสิ่งที่กำลังคอยกันอยู่จะไม่มีวันปรากฏออกได้แต่ทันใดที่มันปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันป่าอันไหวยวบพร้อมด้วยสิ่งหนึ่งที่กระทบแสงจันทร์แวบเหมือนสายฟ้าแลบแล้วแสงไฟฉายอันสว่างจ้าเสียงตะเกินร้องก้องป่าเสียงกรีดแหลมซึ่งดังมาจากทางขวามือของตะเกินและเสียงระเบิดจากปืนที่ประทับอยู่กับบ่าของศักดิ์ต่อจากนั้นโลกอันสงัดเงียบก็กลายเป็นโลกของความโกลาหลสับสนวุ่นวายจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสียงไอ้ลายคำรามร้องก้องสนั่นตีลังกากลับไปกลับมาเพราะกระสุนเข้าที่หมายแม้ขนาดของมันจะเล็กแต่อำนาจของความเร็วในการเจาะทะลวงก็ทำให้เจ้าสัตว์ร้ายที่ทรหดอดทนที่สุดประเภทหนึ่งในป่าไม่สามารถจะเป็นภัยต่อไปได้นานในเวลาเดียวกันเสียงร้องของตะเกิลซึ่งเพ่นออกจากที่กำบังนับแต่กระสุนปืนดังขึ้นวิ่งตรงไปยังต่อไม้และเสียงกรีดที่ศักดิ์ได้ยินแต่แรกก็ปะปนกันไปหมดราวกับเกิดการต่อสู้กันขึ้นและไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรไป
1: โอ้ยนายร้ายตานีเล่นงานตะเกิลตายแน่ช่วยตะเกินด้วยนาย
0: เสียงร้องของกระเหรี่ยงชราบอกถึงความตกใจอย่างถึงขนาดมากกว่าเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายสักฉายไฟไปที่เสือร้ายซึ่งตอนนี้กำลังชักดิ้นชักงออยู่ต่อหน้าส่งกระสุนเข้าที่ศีรษะอีกนัดหนึ่งเพื่อให้แน่ใจในอวสานของมันครั้นแล้วก็กระโดดข้ามขอนไม้ตรงไปยังร่างกอดรัดฟัดกันกริ้งอยู่กลางลานโล่งคนละฟากต่อไม้กับที่รากไอ้ลายนอนแน่นิ่งอยู่สักกราดไฟฉายลงไปดูพอแลเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเท่านั้นเขาก็ตกตะลึงถึงกับยืนจังงังจนกระทั่งปล่อยไฟฉายหลุดจากมือหล่นลงบนพื้นดินแล้วก็ดับไป
3: ท่ามกลางแสงไฟฉายและภายในแวบเดียวนั้นช่วงเวลาอาจจะสั้นสำหรับข้าพเจ้าจะพิจารณาอะไรถี่ถ้วนได้แต่มันก็มากพอที่จะบอกข้าพเจ้าว่าความคาดหมายแต่เดิมไม่ได้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเพียงแต่ไม่ได้คิดว่าข้าพเจ้าจะมาประสบกับภาพเหตุการณ์เช่นนี
0: ้เพราะเจ้าของร่างที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนจะให้หลุดจากอ้อมแขนของตะเกิลซึ่งรัดไว้แน่นอยู่ขณะนั้นเป็นสตรีไม่มีเครื่องนุ่งห่มห่อหุ้มร่างกายจนนิดเดียวนอกจากผ้าเตี่ยวผืนเท่ากระแบะมือผมของหล่อนยาวสยายกระจายลงมาปกคลุมหลังและไหล่อันขาวโพลนหล่อนอาจจะเป็นคนรูปร่างแน่งน้อยแต่ในขณะนั้นจะเป็นด้วยโทสะหรือความตกใจก็ตามทำให้หล่อนต่อสู้ราวกับเสือร้ายใบหน้าของตะเกิลเต็มไปด้วยริ้วรอยของการโดนข่วนเลือดไหลซิบซิบฟันอันคมของหล่อนก็ฝังลงไปที่ต้นแขนของตะเกิลจนกระทั่งตะเกิลร้องออกมาสุดเสียงแล้วก็ปล่อยให้หล่อนหลุดมือไปแต่ทันใดที่หล่อนตั้งตัวได้กำลังจะเพ่นหนีนั่นเองตะเกิลก็เอื้อมมือออกไปรวบขาทั้งสองของหล่อนไว้จนล้มลงอีก
1: ช่วยตะเกิลสินายช่วยตะเกิลคืนช้าหูตาของตะเกิลคงปนหมด
0: เสียงของตะเกิลทำให้สักได้สติกระโดดเข้าไปคุกเข่ารวบ ข้อมือทั้งสองของหล่อนไว้พรางปลอบด้วยเสียงอ่อนโยน
3: นี่อย่าดิ้นรนไปเราไม่ทำอันตรายอะไรเธอหรอกเราเป็นมิตรต่างหากไม่ใช่ศัตรูเอ้าดูเสือตัวนั้นสิฉันเองนะเป็นคนฆ่ามันเพื่อปกป้องไม่ให้เธอเป็นอันตราย
0: แต่การปลอบโยนของศักดิ์ไม่ได้ทำให้หล่อนคลายการรวบรวมกำลังเพื่อที่จะดิ้นรนต่อไปแต่อย่างใดบางทีอาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจความหมายและบางทีหล่อนก็อาจจะไม่เชื่อก็เป็นได้ศักดิ์ก็เลยพยายามปลอบต่อไปเขาใช้ถ้อยคำง่ายๆตามภาษาพื้นเมืองแถบนั้นแต่กว่าที่หญิงสาวจะหยุดดิ้นรนได้แต่หอบหายใจแล้วก็จ้องดูหน้าศักดิ์อย่างเด็กอ่อนที่กลัวไม่เรียวช่วงเวลานั้นก็กินเวลานานหลายนาที
3: เห็นไหมล่ะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นแก่เธอเลยเราหมายถึงฉันกับตะเกิ้ลนี่ต้องการช่วยเหลือเธอเท่านั้น
0: ศักดิ์พยายามปลอบโยนหล่อนต่อไปในขณะที่ยังคงรวบข้อมือทั้งสองของหล่อนไว้แต่ก็ไม่มีคำตอบจากร่างซึ่งสั่นระลิกอยู่ต่อหน้าศักดิ์สีดำของผมซึ่งยาวสยายลงมาประบ่าปกคลุมใบหน้าหล่อนไว้เห็นแต่ผิวอันขาวโพลนทาบอยู่กับพื้นดินซึ่งปกคลุมไปด้วยใบไม้เสียงเดียวที่ปรากฏออกมาก็เพียงแต่ฟันที่กระทบกันและเสียงเครืออยู่ในคอโดยไม่มีใครรู้ความหมาย
3: ไม่ต้องกลัวเอ้าลุกขึ้นเถอะเราจะไปที่ปางด้วยกัน

0: ไป
1: เสียงนั้นหลุดออกมาจากร่างที่ยังสั่นเหมือนผีเข้าทั้งตะเกิลและสักมองดูตากันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีเหมือนปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์ใดเกิดขึ้นต่อหน้า
2: พูดภาษาคนได้นี
1: ่กระเรงชราอยู่ในท่าคุกเข่าคลานเข้ามาหาหล่อนสายตาของตะเกิลจ้องดูร่างนั้นแบบเขม่งขณะนั้นเองตะเกิลก็ร้องลั่นเมื่อเจ้าของร่างนั้นยกเท้าทั้งคู่ขึ้นแล้วก็ถีบหน้าตะเกิลหงายหลังกลับไปอีกครั้งหนึ่งหล่อนฮึดฮัดขึ้นมากริยาท่าทางเต็มไปด้วยความดุร้ายในขณะที่สักก็พยายามปลอบพยายามอธิบายอยู่นานว่าตะเกิลมิได้มีเจตนามุ่งร้ายหมายขวัญหล่อนแต่อย่างใดและตะเกิลก็ทำนองเดียวกับสักคือปรารถนาจะให้ความช่วยเหลือหล่อนเท่านั้น
2: เราเป็นเพื่อนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรแต่นี้ไปไม่มีใครหรืออะไรจะมาทำอันตรายเธอได้
1: จากนั้นอาการดิ้นรนของหล่อนก็หยุดถอนหายใจทีศีรษะซึ่งพยายามซุกหลบก็ค่อยๆเงยขึ้นแล้วก็หันมาทางสักแสงจันทร์ที่ส่องลอดกิ่งไม้เบื้องบนลงมาสาดต้องหน้าหล่อนเต็มหน้าสักได้ยินเหมือนเสียงสำลักขึ้นมาติดอยู่ในลำคอของตะเกิลถึงแม้กระทั่งสักเองก็ตะลึงไป
2: ใบหน้านั้นเป็นใบหน้าของหญิงสาวที่สวยที่สุดคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้เคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือในเมืองผุดผาดขาวพองและเปล่งปลั่งพร้อมด้วยคิ้วที่โก่งและบางพร้อมริมฝีปากที่เต็มจมูกของหล่อนเป็นสันอันผิดแปลกแตกต่างไปจากลักษณะของผู้หญิงพื้นเมืองในภาคนี้กระดูกแก้มสูงซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกอีกเหมือนกันฟันทั้งสองแถวที่ปรากฏอยู่ระหว่างริมฝีปากซึ่งเผยซี่เล็กๆเรียบแข็งแรงและขาวสะอาดหน้าตาหนังตาก็สองชั้นแม้กระนั้นก็ยังไม่เท่ากับในตาทั้งคู่ซึ่งแจ่มใสไร้เดียงสาและขณะนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัว
0: เพื่อนเพื่อนไปไปเพื่อน
2: หล่อนพึมพำอีกด้วยภาษาแมวที่ข้าพเจ้าใช้ในการอธิบายและปลอบโยนหล่อนจ้ะเราเป็นเพื่อน
1: หล่อนมองดูสักเต็มตาขณะที่ลุกขึ้นนั่งช้าๆพรางสลัดผมที่สยายลงมาปลกหน้าไปข้างหลังแล้วก็พยักหน้าเนิบๆ
0: เพื่อน
1: หล่อนยกนิ้วชี้ที่อกของสักเบาๆความหวาดกลัวค่อยอันตรธานไปจากในตา
2: จ้ะถึงตะเกิลโน่นก็เหมือนกัน
1: สักยิ้มอย่างอ่อนโยนทุกอิริยาบถของหล่อนเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีในขณะที่หันไปหาตะเกิล
0: เพื่อนไม่ใช
1: ่หล่อนว่าพรางยกแขนทั้งสองขึ้นกอดอกพรางสะบัดตัวไปมา
3: เอ๊ะแม่คนนั้นแกหมายความว่าอะไรของแกน่ะนาย
2: เขาพยายามบอกใบ้ให้รู้ว่าแกทำอะไรกับเขาบ้างน่ะ
3: โอ้ยตายละนายแม่พันมุสาตะเกิลเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะฉวยโอกาสล่วงเกินอะไรเลยแต่เพียงป้องกันตัวไม่ให้แกขวนหน้าควักลูกตาของตะเกิลได้ก็เกือบเลอวิสัยอยู่แล้ว จะไปมัวคิดถึงเรื่องอื่นได้ยังไงความจริงนะถ้านายไม่กำชับตะเกิลว่าถ้าจำเป็นก็ให้ใช้กำลังแล้วตะเกิลเนี่ยคงจะปล่อยแกไปเสียตั้งแต่ถูกเขากระทุ้งยอดอกแทบจุกตอนแรกแล้วเอาละตะเกิลพยายามหน่อยพยายามเอาอกเอาใจให้เขาหายหวาดกลัวแล้วก็พยายามให้มีความไว้วางใจเราฉันคิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะ

0: มาถึงตอนนี้กะเหรี่ยงชราเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ
1: เรียบร้อยเหรอเรียบร้อยในทางไหนกันนายเอาบอกตะเกิ้ลหน่อยว่าเราเนี่ยจะทำยังไงกับแม่คนนั้น
2: ไอ้ฉันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงกับเขาต่อไปแต่คิดว่าข้อนั้นเราคงจะหาคำตอบได้ในภายหลังฉันรู้แต่ว่าในปัจจุบันฉันต้องการอะไรจากเขาผู้หญิงคนนี้จะต้องอยู่กับเราชั่วคราวจนกว่าเราจะได้เรื่องราวโดยสมบูรณ
1: ์เรื่องราวอะไรกันนาย
2: สองนักสำรวจเยอรมันผัวเมียที่หายไป
0: ชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆตักเกิลได้แต่จ้องดูหน้าสักแบบไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี
1: ้อะไรทำให้นายเข้าใจไปอย่างนั้นน่ะนายข้อสำคัญผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครอะฮะ
2: เอาเถอะต่อไปแกจะได้รู้เองเวลาเนี่ยฉันบอกได้แต่ว่าถ้าเป็นความจริงอย่างที่ฉันเข้าใจนะผู้หญิงคนนี้ควรจะรู้ดีกว่าใครๆว่าพวกชาวบ้านปางลาดอพยพไปที่ไหนกันหมดไปกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพูดสั้นๆนะเขาจะเป็นกุญแจดอกเดียวที่จะไขไปสู่ปัญหาที่ว่าคาร์ลฟริกซ์กับภรรยาของเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วถ้ายังอยู่อยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าตายตายโดยใครแล้วก็อย่างไร
0: สักพูดมาถึงตอนนี้ตะเกินได้แต่ยกมือขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็ทิ้งลงพรางสั่นศีรษะอย่างยอมแพ
1: ้แล้วแต่นายอะเฮ้ยเวลานี้ตะเกินมีอะไรอีกหลายอย่างเหลือเกินที่ยังสงสัยแต่นายไม่ให้โอกาสก็จนใจขอให้ตะเกินเตือนหน่อยก็แล้วกันนายว่าอย่าไว้ใจแม่คนนั้นแกนักเนื้อหนังมังสาแกนุ่มหน้าตาหรือก็สวยเกินไปที่จะเป็นมนุษย์เดินดินคนเดินป่าเดินดงถูกล้วงตับไตใส่พุงกินกันมามากก็เพราะไม่เชื่อคำผู้ใหญ่ในเรื่องนี
2: ้ ขอบใจแกละตะเกิ้ลที่เตือนแต่ฉันขอรับรองว่านี่นะคนจริงๆผู้หญิงแท้ไม่ใช่นางพรายตานีผีป่าผีปอบอย่างที่แกเข้าใจ
0: สักก้มลงมองดูหญิงผู้นั้นอีก

0: ยู่ในตาทั้งคู่ดูเหมือนจะหมดไปและแทนที่นั้นคงเหลือแต่ความไร้เดียงสาเหมือนในตาของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเอ็นดูจากเจ้าของเท่านั้น
1: ฉันน่ะมีมันอยู่ที่ปางอีกถมไปเธอจะไม่ขาดมันอย่างที่เธอขาดมานานแล้ว
0: ในตาอันไร้เดียงสาคู่นั้นจ้องมาที่สักอย่างสงสัยยังลากใจครั้นแล้วริมฝีปากที่เต็มก็เผยออกจากกันมี
1: จ้ะไปกับฉันเถอะเธอจะปลอดภัยจากอันตรายเหล่านี้เธอจะมีเหลือเฟือตามความพอใจเลยนะ
0: มาถึงตอนนี้ความหนักใจแต่แรกค่อยอันตรธานไปเหมือนยกภูเขาออกจากอกสักชี้ไปที่ร่างของไอ้ลายซึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ถัดไปไม่กี่ก้าวในขณะที่หญิงสาวผู้นั้นหันไปมองดูเจ้าลายพาดกรอนตัวนั้นครั้นแล้วก็ผวากลับมาหมอบกับพื้นดินที่อยู่ข้างหลังสักราวกับได้คิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกว่าอันตรายอันใดบ้างที่หล่อนพาชีวิตรอดมาได้อย่างหวุดหวิดและได้คิดด้วยว่าใครเป็นผู้ช่วยให้ยังมีชีวิตอยู่ร่างอันเปลือยเปล่าขาวโพลนสั้นเท่าไปอีกเหมือนลูกนกต้องลมหนาวจนสักเอื้อมมือไปลูบศีรษะอธิบายและปลอบโยนให้เข้าใจว่ามันจะไม่เป็นอันตรายอีกต่อไปนั่นล่ะกิริยาอาการของหล่อนจึงค่อยสงบลง

0: เห็นไหมล่ะว่าอันตรายสำหรับเธอมีอยู่เต็มไปทั้งป่าถึงแม้เสือตัวนี้จะถูกฆ่าตายแล้วตัวอื่นก็ยังมีอีกแต่ลำพังเธอคนเดียวไม่มีอาวุธไม่มีใครจะช่วยป้องกันเธอจะตกเป็นเหยื่อของมันในวันหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
1: ตายหลายคนตายเพราะมัน
0: ใคร
1: คราวนี้หล่อนสะดุ้งขึ้นทั้งตัวหันไปมองดูตะเกิ้นแล้วก็ผวาเข้ากอดขาสักนั่นนั่นเสือเหมือนกันหล่อนกระซิบเพียงแค่นี้และต่อจากนั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยในขณะที่กระเหรี่ยงชรามองหน้าสักพรางใส่หน้าไปมาอย่างเศร้า
2: อธิบายให้แกเข้าใจด้วยนายไม่งั้นตะเกินเสียชื่อหมด
1: ว่าแล้วตะเกินก็ลุกขึ้นเดินไปที่เสือตัวนั้นฉายไฟส่องดูตามตัวของมันและต่อมาก็พิจารณาดูบาดแผลที่มันได้รับ
0: ตะเกินเป็นเพื่อนเป็นคนดีเหมือนกันแกพยายามจะช่วยไม่ให้เธอตกเป็นเหยื่อเสือตัวนั้นเท่านั้น
1: เสือเหมือนกันหล่อนกระซิบอีกพรางยกแขนทั้งสองกอดพรางสะบัดตัวไปมาในขณะที่ในตาทั้งคู่ยังคงจับอยู่ที่สักคำเหม็ง
0: ไม่ใช่ตะเกิ้ลเป็นเพื่อนแกต้องการช่วยเธอให้รอดชีวิตจากเสือนั่นเท่านั้น
1: หล่อนนิ่งอยู่นานริมฝีปากขมุบขมิบเหมือนพยายามจะท่องตามวาจาของสักแล้วเรากับจะให้ความหมายแทรกซึมเข้าไปในความสำนึกต่อมาจึงคลายแขนคู่นั้นจากทรวงอกคิ้วทั้งคู่ขมวดเข้าหากันเพื่อนคนนั้นแต่ละคำหลุดออกมาจากริมฝีปากเหมือนนกแก้วที่กำลังหัดพูดแล้วก็ใช้นิ้วชี้จี้ที่ทรวงอกของสัก

0: เพื่อนเหมือนคนนี้
1: จ้ะเพื่อนเหมือนฉันเราทุกคนเป็นเพื่อนกัน
0: ขณะนั้นเองหล่อนก็ได้กระทำสิ่งที่ไม่มีใครได้ทันคิดว่าหล่อนจะกระทำหล่อนลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปพิจารณาดูเสือตัวนั้นอย่างคลาดๆแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูตะเกิ้นเสือและหล่อนก็ชี้ไปที่เจ้าลายพาดกรอนซึ่งนอนแน่นิ่งอยู
2: ่ใช่
0: กะเหรี่ยงชราบอกมองตอบหล่อนอย่างประหลาดใจในขณะที่หญิงนั้นชี้ไปที่ตะเกิ้นพร่างบอกว่าเสียเล่นเอากะเหรี่ยงชราถอยกรูดไปสองก้าวพร่างยกมือขึ้นปิดหน้าเป็นพลวัน
2: เฮ้ยอย่าเข้ามานี่คน
0: คนคนเหมือนกัน
1: เพื่อนเหมือนกัน
0: เพื่อนเหมือนกันหล่อนชี้มาที่ศักด์แล้วก็ชี้ที่ตัวเองแล้วก็ชี้ที่ตะเกิ้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นหัวเราะเสียงนั้นแหลมแจ่มใสมีกังวานเหมือนเสียงนกร้องที่ก้องไปในอากาศอันเยือกเย็นและแสงจันทร์ที่สาดสกาวอยู่ทั่วชายป่า ป่าเขาถ้ำตามโพรงไม
1: ้แต่เธอจะกลับไปที่นั่นอีกไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ทำไมสักชี้ไปที่ซากของเจ้าลายพาดกรอนตัวนั้น
1: มันเป็นอย่างหนึ่งละงูเป็นอย่างต่อไปข้อสำคัญเธอจะไม่มีเกลือกินเหมือนอยู่กับเรา
0: หล่อนพยายามท่องตามคำพูดของสักริมฝีปากขมุบขมิบครั้นแล้วก็หันไปมองดูเสือตัวนั้นเหมือนเพิ่งจะได้คิดว่ามีมันอยู่ที่นั่นแล้วต่อมาก็ถอนใจหลายคนตายเพราะมันพ่อแม่พี่น้องทุกคน
1: เธอจะรวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วยถ้าเธอกลับไปอยู่ในป่าตามเขาตามถ้ำตามโพรงไม้
0: หล่อนเข้าใจความหมายที่สักพูดดีเพราะสีหน้ากลับซีดเผือดเนื้อตัวก็สั่นเทิมอีกสักเดินเข้าไปหาหล่อนช้าๆเอื้อมไปจับมือน้อยๆข้างหนึ่งขึ้นมากุมไว้รู้สึกถึงความสากกระด้างเพราะการกรำงานหนักแต่ทำนองเดียวกับที่จู่ๆหล่อนก็หัวเราะออกมาหญิงสาวหยุดอย่างกระทันหันร้องกรีดแล้วก็เพ่นข้ามร่างของเสือตัวนั้นกลับมาหาศักดิ์กอดแขนเขาไว้แน่นเมื่อแลเห็นแสงไฟฉายกราดออกมาจากปากทางด่านพร้อมกับเสียงร้องเรียกของร้อยเอกเรืองยุทธนา
3: คุณศักดิ์ผมอยู่นี่ครับคุณเรืองเรียบร้อยหรือผมได้ยินเสียงปืนก็คอยอยู่นานเห็นเงียบไปอดรนทนอยู่ไม่ไหวจึงต้องออกมาตามครับเรียบร้อยทุกอย่างเรากำลังจะกลับปางเดี๋ยวนี้ครับเอ๊ะแต่นั่นอะไรกันอะ
0: แสงไฟฉายของร้อยเอกเรืองจับอยู่ที่หญิงสาวหล่อนซุกหน้าหลบกับแขนเสื้อของศักดิ์เป็นพลวันครางเสียงเครืออยู่ในคอเหมือนลูกสุนัขที่ถูกรบกวน
3: นี่
4: เพื่อนใหม่ของเราเองครับดับไฟเถอะครับตาแกสู้แสงสว่างไม่ค่อยได
3: ้ผมไม่เข้าใจอ่ะ
4: นี่แหละครับคนที่เอาเผือกมันกับอาหารป่ามาแลกกับเกลือของเรา
3: เอ๊ะแต่คุณซักคุณตั้งใจจะบอกผมว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
3: และเสียงปืนสองนัดเมื่อกี้ล่ะ
4: อ๋อโน่น
3: ผมไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้เลยว่ามันจะมีบทบาทเข้ามาแสดงในฉากได้ด้วยทำให้หวาดเสียวด้วยไม่จำเป็นไปนิดหน่อยเพราะนี่ไม่ใช่ปืนสำหรับมันแต่ก็ไม่มีหนทางเลือกครับเคราะห์ดีเข้าที่สำคัญแหลกทั้งปอดทั้งหัวใจเลย
0: ตลอดเวลาหญิงสาวยังคงกอดแขนสักแจไม่ยอมปล่อยเนื้อตัวก็สั่นเทาสักลูบศีรษะหล่อนเบาๆพรางปลอบโยนอีก
3: นี่ก็เพื่อนเหมือนกันเขาไม่ทำอันตรายเธอหรอก
0: หล่อนยังคงครางหงิงหงิงอยู่อีกนานแต่ครั้นแล้วจึงค่อยหันไปลอบชำเลืองดูร้อยเอกเรืองสักครู่จึงถอนใจพรางยกมือชี้ไปที่ร้อยเอกเรืองพรางบอกว่า
1: เอาล่ะครับเราก็รู้แล้วว่าสิ่งนั้นหรือว่าใครคนนั้นที่ตามหากันอยู่นะครับเป็นอะไรเอาเป็นผู้หญิงแถมสวยด้วย
0: คำพูดที่ผู้หญิงคนนี้นะคะจะพูดหลังจากที่เจอร้อยเอกเรืองนี่ก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะคุณเจตเรน
1: ยังไงก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับตอนที่4ของผีตองเหลืองคนสุดท้ายจะใช่คนนี้หรือเปล่าเนี่ยว่าเป็นผีตองเหลืองเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับ
0: ตอนต่อไปมีชื่อว่า
1: สีฟ้าสีฟ้าผีตองเหลืองสาวนะครับสีฟ้านี่ก็คงจะชื่อน้องคนนี้แหละ
0: ตั้งให้หรือว่าเป็นชื่อแต่ดั้งแต่เดิมเออเนาะตอนหน้ามาพิสูจน์กันนะคะกับล่องไพรตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายน้อยอินทนนท์ค่ะ
1: ยังไงติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันแล้วก็รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะตอนหน้าไปเจอผีต้องเหลืองคนสุดท้ายกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเลือกชมเลือกซื้อสินค้า GI และสินค้าคุณภาพจากจังหวัดสกลนครในงาน GI สกล2 Global 2026ที่จังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนชาวเชียงใหม่เลือกชมเลือกซื้อสินค้า GI และสินค้าคุณภาพจากจังหวัดสกลนครในงาน GI สกล2 Global 2026ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนครสู่ตลาดสากลประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งมีสินค้าให้เลือกชมเลือกชิมเลือกซื้อหลากหลายประเภทตั้งแต่สินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569ด้านนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว7รายการได้แก่น้ำหมากเม่าสกลนครหมากเม่าสกลนครผ้าครามธรรมชาติข้าวหางหอมทองสกลทวาปีเนื้อโคขุนพลยางคำนวาริตและเนื้อครามสกลนครซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่สะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดนอกจากจะมีการจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าแล้วยังเปิดพื้นที่ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้าและนักลงทุนผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสคุณค่าของสินค้า GI และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครอย่างใกล้ชิดสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้า GI และสินค้าคุณภาพจากจังหวัดสกลนครได้ภายในงาน GI สกล2 Global 2026ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ขอทีขอเสียที
9: นี่เมื่อตะกี้เนี้ยฉันเดินผ่านตลาดเห็นคนสองคนกำลังต่อยกันเห็นอีกคนเดินเข้ามาแล้วพูดว่าขอทีขอทีแล้วทำไมรู้ไหมคนที่กำลังต่อยกันอยู่หันมาต่อยคนนั้นเสียล้มกลิ้งไปเลย
10: อ้าวก็เขาบอกขอทีนี่นาก็เลยได้นะสิหาเรื่องแท้ๆ
11: เขาไม่ได้ขอให้ต่อยเขาคนละทีเขาต้องการจะพูดว่าขอสักทีอย่าต่อยกันเลยแต่โชคไม่ดีโดนต่อยซะเองน่าสงสารนะ
10: ขอทีขอทีเถิดขอเสียทีแปลว่าขอให้เลิกแล้วต่อกันขออย่าให้ทำเช่นนั้นไม่ใช่ขอหนึ่งที
11: คำพูดบางคำอาจมีความหมายได้หลายอย่างต้องดูว่าผู้พูดต้องการสื่อความหมายใด
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอาร์มประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับผ่านทางออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเลยนะครับที่ www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงช่องทาง YouTube นะครับ Facebook X ชื่อเดียวกันเลยครับ Thai PBS Podcastสวัสดีคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายเพื่อนคนสำคัญของไทย PBS ด้วยนะครับที่เชื่อมโยงเนื้อหารายการของเราไปร่วมออกอากาศให้ทุกท่านมีภูมิคุ้มกันครับไม่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับผมเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีการแถลงข่าวนัดสำคัญจากสภาองค์กรของผู้บริโภคครับก็มีผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามนะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคครับเขาเตรียมจะยื่นฟ้องบริษัทเมตานะครับเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมที่อยู่กับเรามา10กว่าปีแล้วนะครับก็คือ Facebook นั่นเองก่อนหน้านี้เขามีการพยายามเจรจาครับนานกว่า1ปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีความคืบหน้าหรือความชัดเจนเขาบอกว่า Facebook เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นนอกจากเป็นสื่อสังคมออนไลน์แล้วมันยังเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพครับใช้ช่องว่างของอัลกอริทึมนะครับในการที่จะนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมายเป็นข้อมูลที่ไม่จริงบ้างนะครับมาหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียเนี่ยโอ้โหล่าสุดเนี่ยเห็นมีการแถลงออกมาว่าหลักร้อยล้านกันเลยทีเดียวนะครับเรามีผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามสถานการณ์แล้วก็รายละเอียดในการแถลงครั้งนี้ครับว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคทำไมเขาถึงจะต้องฟ้องเมตาเพื่อให้จัดการกับ Facebook เดี๋ยวคุยกับคุณปูนพัชสรบุตรยาคุณานันท์ครับผู้สื่อข่าวไทย PBS ครับคุณปูนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณประภาส
1: ครับคุณปูนพัชสรชื่อเล่นน้องมิวนะครับน้องมิวเป็นไงบ้างครับวันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคแถลงคือที่มาที่ไปในการฟ้องครั้งนี้มันคืออะไรครับ
2: คือที่อ่านค่ะค่อนข้างดุเดือดมากในวันแถลงวันนี้ของพี่บุญยิงแล้วก็ทางพี่สาลีนะคะที่ได้มีการเปิดปมปัญหาเรื่องของการโฆษณาหลวงซ้ำซากที่ทางผู้สภาผู้บริโภคมองเห็นถึงตัวแพลตฟอร์ม Facebook ยังขาดมาตรการในการจัดการแพลตฟอร์มอย่างตัว Facebook เนี่ยได้อย่างดีค่ะอย่างเช่นมาตรการในการป้องกันเรื่องของการถูกเอาเพจเนี่ยหรือตัวมิจฉาชีพเอาเพจไปเป็นสร้างเป็นเพจปลอมแล้วหรอกประชาชนต่อหรือจะเอาแอบอ้างเป็นบุคคลดังแล้วไปหลอกลวงประชาชนแบบนี้ค่ะทางสภาองค์กรผู้บริโภคมองว่าตัวแพลตฟอร์มยังไม่มีมาตรการในการจัดการได้ดีจึงตั้งแถลงวันนี้เพื่อที่จะเตรียมฟ้องร้องในวันที่8ค่ะพี่อาร์ม
1: ได้ยินว่า8มิถุนายนนี้คือจะไปฟ้องที่ศาลแพ่งรัชดาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไปฟ้องที่ศาลแพ่งรัชดาโดยมีกลุ่มผู้เสียหายที่เข้าร้องเรียนกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยค่ะต้องเล่าก่อนว่าสาเหตุที่มีการฟ้องร้องเนี่ยเนื่องจากว่าทางสภาองค์กรนะคะเขามองว่าจริงๆแล้วมันเคยมีเคสในการฟ้องร้องแบบเนี้ยในต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างใกล้ตัวประเทศไทยก็จะเป็นสิงคโปร์ใช่ไหมคะก็สิงคโปร์ก็มีการออกเป็นกฎหมายเลยในการที่จะตั้งในการบังคับใช้แพลตฟอร์มให้มีการควบคุมเรื่องของตัวแพลตฟอร์มในการเปิดเพจปลอมหรือการควบคุมเพจปลอมเหล่านั้นให้ดีมากขึ้นหรือในสหภาพยุโรปหรือในสหราชอาณาจักรนะคะก็มีการตั้งเป็นกฎหมายด้วยเหมือนกันทีเนี้ยในการที่เขาตั้งเป็นกฎหมายที่จะฟ้องร้องในต่างประเทศพอมันมีการฟ้องร้องอะค่ะปรากฏว่าตัว Facebook ก็มีการเข้มงวดกับแพลตฟอร์มมากขึ้นแต่ใน Southeast Asia หรืออย่างในทวีปอาเซียนโซนประเทศไทยอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรการในการดูแลที่เหมือนกันสภาผู้บริโภคก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเป็นการตั้ง2มาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยหรือการละเลยหรือเปล่าเขาก็เลยมองว่าแบบนี้ควรที่จะต้องฟ้องร้องเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ให้กับประเทศไทยแล้วก็ประกอบกับจริงๆแล้วตลาดของประเทศไทยค่ะมีคนใช้แอคเคาท์ Facebook เนี่ยมากกว่า51ล้านบัญชีเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการยกระดับในส่วนของตัวความปลอดภัยแบบนั้นเนี่ยเท่า51ล้านบัญชีเนี่ยก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอกด้วยค่ะพี่อาร์ม
1: คือประชากรเรามีประมาณ65ล้านคนนี่คือเรามีแอคเคาท์ Facebook ในประเทศไทยนี่คือ51ล้านบัญชี
2: ใช่ค่ะ51ล้านบัญชีที่อ่อนใช้อยู่นะตอนนี้แล้วก็ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดี หรืออาจจะต้องพูดเป็นเหมือนเป็นโพรงใหญ่ๆชั้นดีที่ทำให้มิจฉาชีพเขาเล็งกลุ่มมาที่การใช้แพลตฟอร์ม Facebook เป็นหลักเลยเพราะว่าจากข้อมูลของกระทรวง DE ค่ะก็มีการพูดเหมือนกันว่าการถูกหลอกลวงโดยส่วนใหญ่ของประชาชนเนี่ยต้นทางและสาเหตุมาจากตัวเพจปลอม Facebook เกือบทั้งหมด
1: แสดงว่า51ล้านบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่บุคคลตัวจริงอย่างผมเนี่ยก็มี1แอคเคาท์แล้วแต่คือมันอาจจะมีจำนวนมากที่เป็นแอคเคาท์หรือเพจอวตารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็สำหรับเพจอวตารก็มีด้วยคือมีข้อหนึ่งค่ะที่ทางสภาองค์กรได้พูดว่าเรื่องของระบบการยืนยันตัวตนของแพลตฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะมีช่องโหว
1: ่ครับ
2: คือไม่ว่าจะเป็นช่องโหว่ในเรื่องของการเปิดเพจอวตารได้หรือแม้กระทั่งคนจะสวมรอยอย่างเช่นมิววันนี้เปิดเพจ Facebook อาจจะเป็นหน้าพี่อามคุณประภาสเลิศวิไลขึ้นมาแบบนี้โดยไม่มีข้อในการตรวจสอบอะไรก็สามารถทำได้อันนี้เลยเป็นเหมือนช่องโหว่จุดหนึ่งค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขามองว่าอัลกอริทึมของ Facebook เนี่ยชี้เป้าค่อนข้างดีคือถ้าในทางการตลาดใช่ไหมคะเราจะเวลาเราต้องการจะขายของอะไรมันจะเข้าไปถึงตรงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากเลยมิจฉาชีพก็เอาอัลกอริทึมตรงนั้นเนี่ยมาในการยิงแอดโฆษณาใส่เราซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการถูกหลอกลวงและอย่างแม่นยำอย่างน่าเชื่อแบบมันดูไม่น่าเชื่อเลยซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มที่เขาใช้ระบบพวกนี้มันเหมือนกลายเป็นดาบสองคมค่ะที่ทำให้ตัวมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอาไปใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเขาได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ทางสภาองค์กรก็มีการตั้งเป็นเหมือนข้อกังวลแล้วก็ข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่ามันควรจะมีมาตรการในการแยกไหมหรือว่าตรวจสอบกลุ่มของผู้ค้าหรือเปล่าแบบนี้ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังคือปกติเราใช้ Facebook เนี่ยเราอาจจะโพสต์ปกติกดไลค์คอมเมนต์กับเพื่อนๆเรานะครับหรือว่าบุคคลที่เป็นสาธารณะที่เขาแบบให้เราติดตามได้อะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็มีจำนวนมากนะที่เขาใช้วิธีการเขาเรียกว่าบูทโพสต์ก็คือจ่ายตังค์มันจะมีการกำหนดเงื่อนไขได้ใช่ไหมครับน้องมิวว่าเนี่ยจะเอากลุ่มเป้าหมายเป็นคนเมืองคนต่างจังหวัดอายุเท่านี้รายได้เท่านี้การศึกษาเท่านี้คือกำหนดได้หมดเลย
2: ใช่ค่ะกำหนดได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถจะมีทั้งแบบกำหนดได้แบบหวานได้คือถ้าในธุรกิจเนี่ยอย่างถ้าเป็นธุรกิจทั่วไป SME ทั่วไปเขาก็ต้องใช้เงินในการบูทใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อันนี้ด้วยความพอมิจฉาชีพสแกมเมอร์เนี่ยจริงๆเขาทำเป็นเหมือนเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็คิดว่าเป็นเหมือนธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลอกคนนะคะเม็ดเงินเยอะมากพอเม็ดเงินมันมหาศาลมากแค่การที่เราจะกว้านจำนวนคนกว้านให้คนเข้ามาเห็นหรือกว้านเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มันจะเฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาทำได้ง่าย
1: ครับ
2: แล้วเม็ดเงินเหล่านี้มันก็เข้าไปสู่ตัวแพลตฟอร์มอีกด้วยเหมือนกัน
1: ก็คือเมตาในฐานะบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ได้รับเงินค่าบูทโพสต์ค่าโฆษณาเหล่านี้ซึ่งบางส่วนเป็นองค์กรธุรกิจที่เขาค้าขายปกติทำมาหากินสุจริตแต่ก็มีเยอะเหมือนกันที่เป็นแบบมิจฉาชีพเพื่อจะยิงแอดยิงข้อมูลไปถึงเหยื่อใช่ไหมครับตรงนี้คือเขามองว่าแพลตฟอร์มต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับน้องมิว
2: ใช่ค่ะจริงๆมี Facebook เองก็มีการออกมาตรการนะคะว่าจะต้องมีระบบในการยืนยันตัวตนผู้ขายหลังจากนี้นะคะแต่ว่าต้องรออีก180วันซึ่งสภาผู้บริโภคเนี่ยมองว่ามันช้าไปไหมสำหรับ180วันสมมุติว่าใน180วันนี้มีผู้ค้าที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาตั้งเพจปลอมขายของปลอมสินค้าปลอมมันก็จะเกิดความเสียหายต่อเนื่องไปอีกค่ะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางสภาผู้บริโภคมองว่าตัวแพลตฟอร์มควรต้องดำเนินการให้ไวมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่า
1: ครับเนี่ยข้อมูลน่าตกใจมากคุณผู้ฟังคือผมฟังการแถลงนะครับมีการชี้แจงถึง8เหตุผลที่จะต้องฟ้อง Facebook นะครับเพราะว่ามันเกิดผลกระทบในสังคมมีปัญหาอาชญากรรมแล้วผู้เสียหายเนี่ยบางคนเป็นเยาวชนครับคุณผู้ฟัง4เดือนแรกของปีนี้นะครับเฉพาะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาของปี69นะครับมีคนไทยถูกหลอกเสียเงินเฉลี่ยชั่วโมงละ 2,700,000 บาทต่อชั่วโมงถ้านับมาตั้งแต่ต้นปีในปัจจุบันในกี่บาทแล้วไม่รู้นะ
2: เป็นหลักหลายร้อยล้านค่ะตอนนี
1: ้ครับคือผู้เสียหายตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมครับน้องมิวคือมันลุกลามมีความเสี่ยงไปถึงเยาวชนของเราด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะตอนนี้กลุ่มเป้าหมายที่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคมองนะคะก็คือถ้าเป็นประมาณปีที่แล้วเนี่ยจะมีทั้งกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยขยับมาเป็นเจน Y เจน Z แล้วก็เป็นน้องๆมัธยมน้องๆที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็เป็นเป้าหมายในการถูกหลอกด้วยเหมือนกันคือมีเป็นทั้งการหลอกซื้อของไม่ได้ของเป็นทั้งการหลอกไปลักษณะแบบสแกมเมอร์เลยก็มีด้วยค่ะและในจริงๆเมื่อกี้ที่พี่อาร์มเปิดมาเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดนกันกว้างแล้วก็โดนกันหมดในการไปฟ้องร้องครั้งนี้ค่ะกลุ่มผู้เสียหายที่ทางสภาองค์กรก็จะพาไปด้วยประมาณ10คนก
1: ็
2: รวมประมาณเกือบ200ล้านบาทสำหรับในเคสของ10คนนี้นะคะก็จากที่เห็นที่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้แย้มเป็นข้อมูลของผู้เสียหายมาเนี่ยก็คือมีค่อนข้างจะหลากหลายกลุ่มเลยแต่ณปัจจุบันตอนนี้เด็กจะเริ่มโดนมากขึ้นด้วยค่ะ
1: นี่เฉพาะ10คนนี่มูลค่าความเสียหาย200ล้านโอ้นี่ถ้าแบบ เอาทั้งหมดมารวมกันเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าผู้เสียหายเนี่ยมีกันสักเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันจะไม่พันล้านหมื่นล้านเลยเหรอครับแบบนี้
2: ใช่ค่ะพี่อังเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็มียอดความเสียหายค่อนข้างสูงครับมันจึงเป็นเหตุผลหลักเลยที่ทำให้สองกรเนี่ยต้องเดินหน้าในการเป็นตัวแทนของประเทศหรือเป็นหน่วยงานเนี่ยในการที่จะฟ้องร้อง Facebook เพื่อยกระดับมาตรฐานต่อจริงๆทางสภาเขาก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าอย่างการฟ้องร้องในครั้งนี้ก็จุดประสงค์อาจจะไม่ได้มุ่งหวังถึงแค่เรื่องการชนะอย่างเดียวแต่ว่ามุ่งหวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องบรรทัดฐานใหม่ในประเทศไทยหรือในแถบเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดหากว่าเราเดินหน้าฟ้องแล้ว Facebook มีการยกระดับความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีมากกว่าจริงๆทางสภาเองก็เคยมีการเรียกคุยกับบริษัท Meta นะคะแล้วก็เคยร่วมพูดคุยกันหลายรอบแต่ว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคำที่เป็นเหมือนเป็นคำชี้แจงที่มันดูเหมาะสมหรือว่าตรงกับมาตรฐานที่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยตั้งเอาไว้จึงเป็นจุดหลักเลยที่ทำให้ต้องเดินหน้าฟ้องค่ะ
1: โอ้นี่แสดงว่าคือมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันยังไม่เห็นภาพ
2: พูดคุยกันมาม
1: ันยังไม่เห็นภาพความชัดเจนใช่ไหมครับมันเลยนำมาสู่การที่แบบจะต้องใช้กระบวนการทางศาลใช้กฎหมายตัวนี้เข้ามา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เห็นภาพชัดเจนทั้งเรื่องของการดูแลความปลอดภัยแพลตฟอร์มเพราะว่าตลอด10 ปีที่ผ่านมาเราก็ยังพบเห็นเรื่องของตัวแพลตฟอร์มยังถูกเปิดแพลตฟอร์มก็ยังมีเปิดอยู่มีตัวแอคเคาท์ปลอมก็ยังถูกสวมรอยได้ง่ายมันไม่มีเรื่องของการยืนยันตัวตนที่มันเป็นมาตรฐานที่มันรัดกุมมากกว่านี้ค่ะ
1: โอ้โหนี่เป็นเขาเรียกว่าวิกฤตบ้านฟ้าเลยไหมครับน้องมิว
2: เป็นวิกฤตบ้านฟ้าเลยค่ะเขามีตั้งแฮชแท็กด้วยนะคะพี่อาน
1: ครับ
2: เป็นแฮชแท็กบอกว่าเราก็โดนเหมือนกันแล้วก็มีแฮชแท็กอย่างอื่นคือแอดฟ้าพาหมดตัวแล้วก็มี Facebook เพื่อนรักแต่เป็นรักที่ไม่เป็นรักแต่เป็นรักที่เหมือนกับการรักทรัพย์แบบนี้เขาก็ตั้งเป็นแฮชแท็กเผื่อว่าคุณผู้ฟังวันนี้ถ้าเกิดฟังไปแล้วเจอเรื่องหรือเหตุการณ์แบบเดียวกันก็สามารถติดแฮชแท็กนี้แล้วเล่าเรื่องของตัวเองได้ซึ่งก็จะรวมอยู่ในโซเชียลมีเดียทำให้เพื่อนๆหรือคนอื่นถ้าเกิดว่าเขาได้เห็นนะคะก็จะได้ออกมาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกัน
1: โอ้โหนี่แสดงว่ารอบนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคนี่เอาจริงน่าดูนะเพราะว่าเห็นคุยมานานไม่เห็นภาพความชัดเจนฟ้องเลย8มิถุนายนนี้
2: ฟ้องเลยค่ะใช่ค่ะ8มิถุนายนนี้ที่ศาลแพ่งราษฎร์ค่ะ
1: น้องมิวก็ทำงานด้านโซเชียลมีเดียมาอยู่ในทีมรายการเป็นผู้สื่อข่าวของไทย PBS เรานอกจากบ้านฟ้าแล้วเนี่ยแอปอื่นก็มีลักษณะเดียวกันไหม
2: มีลักษณะเดียวกันค่ะจริงๆแต่ว่าจริงๆของตัวแพลตฟอร์มอื่นที่ทางวันนี้ที่มาฟังนะคะก็ค่อนข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างเช่นในกรณีของบ้านม่วงบ้านตอตออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: uh-huh.
2: เขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีลักษณะแบบเดียวกันแต่ว่าเขามีการตั้งหรือมีการลงทะเบียนในส่วนของข้อกฎหมายค่ะที่จริงแตกต่างกับทาง Facebook Facebook เนี่ยเขาจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียแต่ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกันแต่จริงๆเขาก็มีขายของนะ Facebook อ่ะแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นตอตออย่างเงี้ยเขาจะจดทะเบียนในส่วนของอีกข้อกฎหมายนึงซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายสินค้าด้วยทีนี้พอเขาจดทะเบียนในอีกข้อกฎหมายอย่างตอตอเงี้ยเขาจะมีมาตรการในการควบคุมสินค้าปลอมถ้าสมมติเป็นปัญหาเรื่องของสินค้าปลอมหรือซื้อของไม่ตรงปกอะไรเงี้ยอย่างบ้านของบ้านตอตอบ้านม่วงอะไรเงี้ยเขาจะค่อนบ้านส้มอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีกระเป๋าตังค์อีกเป็นกระเป๋าตังค์ส่วนกลางที่ตัวคนเวลาจะจ่ายต้องจ่ายเข้าแพลตฟอร์มก่อนแล้วแต่แพลตฟอร์มถึงจะจ่ายตรงเข้ากับผู้ขายสินค้าใช่ไหมคะแต่ Facebook บ้านปลาไม่มีแบบนั้นแต่บ้านอื่นเนี่ยมีเขามีมาตรการในการรับกุมที่มันดีกว่าก็เลยดีกว่าตัวแอปบ้านปลานิดหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดีทั้งหมดนะคะได้ยินมาเหมือนกันว่าวันนั้นที่ไปฟ้องอาจจะไม่ได้มีแค่แพลตฟอร์มเดียวที่ฟ้องนะคะอาจจะมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยแต่อันนี้ทางสภาของผู้บริโภคยังไม่ได้มีการแจ้ง
1: ก็คือแอปอื่นเนี่ยเขาเน้นขายสินค้าด้วยเนี่ยเขาก็จะมีการยืนยันว่าผู้ขายเนี่ยเจ้าของร้านค้าคือใครมีการแบบแสดงตัวตนอาจจะต้องใช้เลขบัตรประชาชนหรือว่าใช้ข้อมูลในการที่จะเปิดร้านค้าเปิดวอลเล็ตในการที่จะให้แพลตฟอร์มโอนเงินแต่ของ Facebook นี่คือมันเป็นเหมือนแบบฉันมีอันเนี้ยก็มาโพสต์ขายแล้วพอนั่นปุ๊บก็ไปดีลไปโทรหากันเองอินบ็อกซ์กันเองงี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะจริงๆถ้าอย่างถ้าเกิดเราเข้าในแอป Facebook ใช่ไหมคะมันจะมีตรงหน้าที่เป็นตัว Marketplace ก็คือเป็นตลาดเหมือนค้าขายสินค้าประเด็นคือมันถ้าสมมุติวันนี้มีอยากจะขายของอะไรมีสามารถเข้าไปโพสต์ขายได้เลยในส่วนตรงของส่วนกลางกว่านั้นโดยที่ดีลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบริการตัวเองไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลตัวเองและการโอนเงินซื้อขายก็เป็นการโอนเข้าบัญชีของตัวมิวซึ่งในมุมมองเนี้ยถ้าหากว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเท่ากับว่าส มมุติว่ามิวเป็นมิจฉาชีพแล้วตั้งเพจขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเกิดคนซื้อเขาก็ซื้อตรงเขาโอนเงินเขาก็โอนเข้าตัวมิวเลยเพราะมันไม่ได้ผ่านแพลตฟอร์มมันก็จะไม่มีการหน่วงเวลาหรือมีการตรวจสอบว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันใช่หรือเปล่าเพราะในปัญหาของสแกมเมอร์มันไม่ได้มีแค่เป็นสแกมเมอร์แบบไทยอย่างอื่นแต่มันมีทั้งเรื่องของการซื้อของแล้วมันก็ไม่ตรงปกโดนหลอกซื้อสินค้าไปพวกนี้ก็เป็นอีกปัญหาที่เจอค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพี่อาร์ม
1: โอ้โหนี่แสดงว่ารอบนี้เนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยมองไปถึงการสร้างมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับพวกแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียในประเทศไทยที่คนไทยเราใช้งานกันอยู่เลยนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวของแง้มในเป็น8ข้อละกันที่เขาพ
1: ู
2: ดมาจริงๆในระหว่างที่เราพูดคุยกับมิวก็มีการพูดบางส่วนของ8ข้อที่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเขาตั้งขึ้นเพื่อจะฟ้องแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าทั้งหมดเลยดีกว่าประชาชนหรือคนฟังก็จะได้เห็นภาพรวมมากขึ้นนะคะ8ข้อล่ะค่ะที่อ่านที่ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยไปพูดมาข้อแรกเลยคือเขาบอกว่า Facebook ปล่อยที่มีการหลอกลวงแล้วก็โฆษณาผิดกฎหมายในเกลื่อนแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นการหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลดังแอบอ้างเป็นดาราหรือขายสินค้าปลอมพวกนี้ค่ะอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันมาในตลอดทั้งช่วงซ
1: ึ่
2: งประเด็นคือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มีการจงใจเปิดรับรายได้ที่เป็นค่าโฆษณาทั้งหมดด้วยตรงจุดนี้เลยเป็นจุดที่ทางสภาเนี่ยมองว่าแพลตฟอร์มก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะนี่คือส่วนของข้อแรกข้อสองอ่ะอย่างตัว Marketplace ที่มีอธิบายไปก่อนหน้าตรงนี้มันเหมือนเป็นกลายเป็นแหล่งกระจายสินค้าเถื่อนเพราะเขาพบว่ายังมีพวกสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธิ์ยาและอาหารเสริมที่ไม่ผ่านอย.แล้วก็สินค้าที่ไม่ผ่านม.อ.ก.ด้วยค่ะไปจนถึงสินค้าอันตรายซึ่งมันเท่ากับว่าตัว Facebook เองไม่ได้มีการกรองก่อนว่าสินค้าประเภทไหนที่มันค้าขายได้สินค้าประเภทไหนขายไม่ได้มันแตกต่างกับในแอปอื่นๆที่เขามีการกรองว่าของแบบนี้ขายไม่ได้นะคำแบบนี้อย่างถ้าเป็นบ้านเป็นบ้าน TikTok เนี่ยเขาจะมีการระบุเลยว่าคำแบบนี้ขึ้นไม่ได้คำเคลมที่มันโฆษณาที่มันดูเกินจริงขึ้นไม่ได้แต่อย่างของ Facebook เนี่ยยังเห็นคำเคลมโฆษณาที่มันเกินจริงหรือว่าคำบางคำที่ไม่สามารถที่ควรจะขายในส่วนของแพลตฟอร์มการค้าขายค่ะบางแพลตฟอร์มยังใช้ไม่ได้เลยแต่แอปฟ้าเนี่ยยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มองว่ายังมีความล้มเหลวในการคัดกรองเนื้อหาอยู่ค่ะ
1: เรื่องจริงนะคือปืนเถื่อนยังเคยเห็นมาโพสต์ขายในมาร์เก็ตเพลสเลย
2: ใช่ยังมีอยู่แล้วก็ของวัตถุที่เป็นอาวุธหรือของอันตรายเนี่ยก็ยังมีขายยังตั้งขายอยู่เหมือนกันค่ะอย
1: ่
2: างใช่ค่ะส่วนข้อ3ก็เป็นอย่างที่มีบอกเลยคือเรื่องของอัลกอริทึมอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการชี้โพงให้กับลอกเลยคือด้วยความที่ตัวแพลตฟอร์มก็น่าจะใช้ระบบที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะคะในการกว้านหาคนให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ค้าขายแต่พอมันตรงมากเกินจนไม่มีการตรวจสอบหลังบ้านของคนที่เข้ามาลงทะเบียนในการใช้แบบนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นดาบสองคมที่ถูกมิจฉาชีพเอาอัลกอริทึมเหล่านี้ไปตระเวนหาผู้เสียหายยังไงมากขึ้นด้วยข้อ4คือทางสภาผู้บริโภคเขามองว่าตอนนี้ Facebook เนี่ยกำลังหากำไรบนความเดือดร้อนของผู้บริโภคนะคะเนื่องจากการที่เขาเนี่ยรับเงินซึ่งเป็นรายได้มหาศาลเลยนะคะจากตัวการแอดโฆษณาเหล่านี้อันนี้เป็นอะไรที่ควรที่จะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็บังคับจริงๆหน่วยงานรัฐอาจจะต้องลงมาดูเพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการระบบยืนยันตัวตนล้มเหลวมีการอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างที่มีบอกไปว่า Facebook เนี่ยเขาจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนลอยตัวในฝั่งของการขายสินค้าหรือบริการหรือกลุ่มที่เป็นของผู้ค้าแบบนี้เขาก็จะค่อนข้างลอยตัวมากค่ะ
1: ครับ
2: ไม่มีตัวหน่วยงานที่มากำกับเพิ่มเติมเพราะเขาบอกเพียงว่าตัวเองเป็นแค่คนที่ให้บริการทางแพลตฟอร์มโซเชียลเท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือที่ทางสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาเขียนเป็นข้อมาแล้วก็ไม่มีระบบที่ปกป้องผู้ซื้อและก็ไม่มีระบบในการเยียวยามาตรการในการป้องกันต่างๆหลังจากที่ผู้ซื้อไปแล้วเสียหายจากแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีระบบในการเยียวยาเงินให้กับผู้เสียหายได้แล้วก็พฤติกรรม2มาตรฐานที่ทางสภาผู้บริโภคเขามองว่า Facebook ยังไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานไทยได้อย่างดีรวมถึงมันก็มีเรื่องของการจ่ายภาษีด้วยเหมือนกันที่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยบอกว่าโอเคตัวเองเนี่ยลงทะเบียนเป็นแพลตฟอร์มนะแต่ว่าเงินที่ผ่านการซื้อขายหรือรายได้จากของการมีโฆษณาค่ะส่วนใหญ่เขาไปจ่ายภาษีที่ประเทศไอร์แลนด
1: ์
2: อันนี้ที่ท่านได้ข้อมูลมาแล้วก็ที่ฟังมาจากทางพี่สารีนะคะเขาแจ้งว่าเหตุผลที่เขานำรายได้ไปจ่ายให้กับประเทศไอร์แลนด์เนี่ยโดยที่ไม่มีการควบคุมจากในประเทศอื่นหรือประเทศอื่นไม่สามารถเหมือนลงได้ค่ะเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของการอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายภาษีที่ถูกหรือเปล่า ทำให้ทางแพลตฟอร์มเนี่ยเหมือนกับหลีกเลี่ยงที่จะคุยกับในแต่ละประเทศแล้วก็เรื่องที่จะจ่ายภาษีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในบางประเทศอย่างประเทศไทยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นที่ควรจะต้องลงทะเบียนในอีกกฎหมายหนึ่งนะคะแต่ไปใช้ช่องโหว่ในอีกกฎหมายหนึ่งแทนสภาองค์กรก็เลยมองว่าจริงๆแล้วหน่วยงานไทยก็ควรที่จะต้องมาลงตรวจสอบด้วย
1: ครับผมโอ้โห
2: อันนี้จะเป็น8ข้อหลักๆเลยค่ะที่เขามองว่าทางสภาเนี่ยมีเหตุผลมากเพียงพอที่จะยื่นฟ้องร้องต่อ Facebook
1: ข้อมูลครบถ้วนชัดเจนครับต้องขอบคุณน้องมิวนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงข่าวของไทย PBSสถานีประชาชนด้วยเนาะน้องมิวเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณปูนพัฒน์สอนบุตรยาคุณานันท์นะครับผู้สื่อข่าวไทย PBS ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังล่ะคิดเห็นยังไงนะครับแพลตฟอร์มได้เงินค่าบูสต์โพสต์ครับโฆษณาไปแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่เป็นองค์กรธุรกิจเจ้าของแบรนด์สินค้าค้าขายสุจริตนี่แหละครับแต่ก็มีหลายส่วนเหมือนกันที่เป็นมิจฉาชีพมาใช้เงินนะครับในการบูสต์เพื่อยิงเข้าไปถึงเหยื่อนะครับเพื่อหลอกลวงให้ซื้อสินค้าให้โอนเงินให้ลงทุนอะไรต่างๆตรงนี้คุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรครับแพลตฟอร์มควรจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบตรงนี้ด้วยหรือไม่และอยากให้บรรทัดฐานของโซเชียลมีเดียที่เราใช้งานกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออื่นๆนะครับมีข้อแนะนำอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่างไรก็ตามครับ8มิถุนายนนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคเขาเอาจริงนะครับก็จะพาผู้เสียหายไปยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งรัชดานะครับก็ฟ้องบริษัทเมตาเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook นั่นเองเดี๋ยวไปฟังเสียง2ท่านนี้หน่อยนะครับท่านแรกนะครับคุณสาลีอ๋องสมหวังครับเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็ชี้แจงเหตุผลแล้วก็บอกถึงสาเหตุครับว่าทำไมต้องฟ้อง Facebook ในครั้งนี้นะครับ
3: แต่ขณะนี้ทุกคนถูกหลอกหมดเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นหมอคุณจะเป็นด็อกเตอร์จบจากต่างประเทศคุณจะเป็นทนายความคุณจะเป็นคุณครูเป็นใครก็ตามเป็นนักธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยคุณถูกหลอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคอยากชักชวนผู้บริโภคนะครับว่าเราควรที่จะเริ่มต้นจัดการร่วมมือกันในการที่จะทำให้เรามีโซเชียลมีเดียที่ปลอดภัยกับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องรอทำทุกอย่างให้มีความปลอดภัยไม่ว่าขณะนี้ต่างประเทศก็ไปไกลถึงการเรียกว่ามีแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับเด็กสำหรับผู้สูงอายุแต่บ้านเราเนี่ยเอาให้ไม่หลอกลวงทุกคนก็ยังทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าเราอยากให้ผู้บริโภคซึ่งเรามีมากถึง51ล้านคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาช่วยกันนะฮะมันจะยิ่งทำให้มีพลังและสามารถที่จะจัดการได้เราไม่ได้เรียกร้องอะไรเยอะเลยเราเรียกร้องในสิ่งที่เขาควรจะทำเนาะอย่างเช่นโฆษณาที่หลอกลวงโฆษณาที่เป็นเท็จโฆษณาที่เกินจริงจริงมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนผู้บริโภคทุกคนนะคะช่วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราอยากจะสร้างประวัติศาสตร์การฟ้องคดีต่อ Facebook ในประเทศไทยแล้วก็เจอกันวันที่8มิถุนายนพวกเราจะไปตั้งแต่8โมงเช้าแต่ว่ายังไงก็นัดเพื่อนผู้สื่อข่าวตอน10โมงนะคะเราจะไปตั้งแต่8โมงเช้านะคะแต่ว่านัดผู้สื่อข่าวตอน10โมงเราจะทำคดีแรกนะคะในประเทศไทยเราก็คาดหวังว่าเราจะชนะและเราจะได้รับความเป็นธรรมแต่แน่นอนสิ่งที่อยากเห็นเลยก็คือไม่ต้องรอให้เราชนะแต่ว่า Facebook มีมาตรการที่จะดูแลผู้บริโภคเลยเนาะไม่ว่าจะ อย่างเช่นเนี่ยไม่ต้องรอถึง180วันที่จะต้องขึ้นทะเบียนคนที่ทำโฆษณาบน Facebook ทำเลยบัดนี้ now เนาะหรือว่าใครจะขายบริษัททัวร์ใครจะขายโรงแรมก็ขอให้ขึ้นทะเบียนคนขาย
1: นั่นก็เป็นคำแถลงจากคุณสาลีอองสมหวังนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณผู้ฟังท่านนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับคุณบุญยืนสิริธรรมนะครับท่านนี้ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเดี๋ยวลองไปฟังเสียงด้วยครับ
4: พูดไปใครเขาจะเชื่อนะว่าแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยเป็นกลายเป็นแหล่งรวมมิจฉาชีพระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะฮะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยถามว่าใครก็เคยโดนไหมโดนเราเนี่ยโดนเป็นประจำเลยนะโดนหลอกคือมันมีหลายอย่างมากนะที่หลอก เราคิดว่าปัญหาเหล่านี้มันต้องมีระบบเตือนภัยมีหน่วยงานกำกับดูแลที่คอยปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่โยนปัญหาทั้งหมดก็แล้วแต่แกสิถ้าแกโง่ก็ถูกเขาหลอกไปอย่างเนี้ยเราคิดว่าไม่ถูกต้องปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกเลยว่าผู้บริโภคที่ใช้ช่องทางของแพลตฟอร์มเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ถูกลอยแพไม่มีใครมาสนใจอยากโดนหลอกก็โดนไปแล้ว Facebook ก็กลายเป็นแหล่งโฆษณาสินค้าใหญ่มากนะคุณเปิดปุ๊บก็ไปคุณจะเจอโฆษณามากมายซึ่งไม่มีใครบอกได้เลยว่าสินค้าที่เขาโฆษณานั้นเนี่ยคุณภาพเป็นเช่นไรสำหรับผู้บริโภคไม่ใช่นิ่งเฉยนะเราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันอย่างเช่นเมื่อก่อนซื้อของไม่ตรงปกแล้วพยายามไปผลักดันให้เกิดการเปิดก่อนจ่ายแต่มันไม่พอมันไม่ใช่หลอกแต่ซื้อของอย่างเดียวมันหลอกในหลายด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอกซ้ำๆแล้วก็เชื่อเนี่ยฉันเนี่ยอายุแก่ขนาดนี้ยังมีคนทักมากินข้าวหรือยังพอดีเราเป็นคนไม่ดีเราก็บอกว่าจะกินไม่กินมันเรื่องอะไรของแกล่ะไม่เกี่ยวกับฉันอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าแพลตฟอร์มของ Facebook เนี่ยเด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายมากแล้วก็เป็นแหล่งที่ถูกหลอกลวงง่ายมากเด็กๆ ก็อาจจะเชื่อว่าโอ้โหมันไม่น่าจะมีใครมาหลอกเราหรอกในแพลตฟอร์มแบบนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ถูกหลอกมาตลอดนะฮะแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายนี่ไม่คือจริงๆเขามีความยุติธรรมมากนะ Facebook เนี่ยมีความยุติธรรมมากเที่ยงตรงมากก็คือเขาหลอกทุกคนนะเหมือนพระอาทิตย์เลยที่เป็นของทุกคนอันนี้เขาก็หลอกทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะแพทย์ข้าราชการนักธุรกิจผู้สูงอายุไม่ใช่คนโลภไม่ใช่คนไม่รู้เท่าทันไม่ใช่คนประมาทแต่สิ่งที่ทำให้เชื่อคือความไว้วางใจต่อแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้ทุกวี่ทุกวันหมายความว่าไม่มีชนชั้นไหนที่ไม่เคยถูกหลอกจากเฟซบุ๊ก
1: นี่ก็เป็นเหตุผลและรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเขาออกมาขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมว่าเราควรจะมีบรรทัดฐานอย่างไรเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้จริงๆมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูทีวีหรือติดตามข่าวสารไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์จากเปเปอร์แล้วไม่ได้อ่านจากกระดาษแล้วนะครับอ่านจากโซเชียลมีเดียบางครั้งเนี่ยโอ้โหเร็วมากนะครับแต่หลายครั้งก็ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการคัดกรองกันแพลตฟอร์มควรจะต้องมีส่วนในการคัดกรองอย่างไรคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับผมประเด็นถัดไปครับเป็นไงบ้างครับช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะต้องทำงานนะครับเมื่อวันอังคารที่2มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ก็มีหลายท่านครับ

0: ได้รับแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้บริการรถโดยสารครับรถทัวร์นะครับเดินทางข้ามจังหวัดกลับบ้านบ้างนะครับแต่เดินทางเนี่ยไม่ได้เดินทางไปลงสุดสายนะคุณผู้ฟังไปลงระหว่างทางนะครับแต่ถูกผู้ประกอบการเนี่ยให้ซื้อตั๋วราคาเต็มนะครับสมมุติจังหวัดกรุงเทพไปถึงกำแพงเพชรนะครับแต่ว่าอาจจะลงที่นครสวรรค์อำเภอใดอำเภอหนึ่งนะครับแต่ผู้ประกอบการเขาให้ซื้อตั๋วกรุงเทพกำแพงเพชรนะครับโอ้โหอันนี้หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่เดี๋ยวต้องคุยกับท่านนี้ครับคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาศนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการขนส่งและยานพาหนะสภาองค์กรของผู้บริโภคครับคุณคงศักดิ์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านครับเป็นอย่างไรบ้างครับได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนแบบนี้บ้างหรือเปล่าขึ้นรถทัวร์ไปลงกลางทางแต่ต้องจ่ายตั๋วราคาเต็มไปถึงปลายทางครับคุณคงศักดิ์ครับ
1: ก็จะได้รับทราบข้อมูลแบบนี้มาโดยเป็นระยะนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเราติดตามกันได้เนี่ยในตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับก็จะมีคนพูดเรื่องนี้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับว่าถ้าเป็นในช่วงเทศกาลเนี่ยการเดินทางกลับบ้านเนี่ยเขาอาจจะต้องถูกบังคับให้ต้องจ่ายตั๋วราคาเต็ม
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เข้าใจว่ากรมการขนส่งทางบกน่าจะมีตัวเลขจำนวนเคสร้องเรียนเรื่องนี้อยู่เยอะอยู่ครับ
0: ครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคไหมครับในฐานะที่คุณคงศักดิ์ก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะอยู่มาหลายปี
1: ครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าก็เป็นเรื่องถามว่าเป็นธรรมไหมก็ต้องตอบได้ทันทีว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคที่ต้องเดินทางจริงๆไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลนะครับในช่วงปกติเนี่ยก็เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเองก็อาจจะต้องมองในมุมที่แตกต่างกันด้วยนะครับในมุมแน่นอนว่าในมุมของผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็อาจจะมองในเรื่องของการสูญเสียโอกาสในการขายตั๋วใบนั้นเนาะนะว่าการเดินทางจริงๆมันต้องเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับว่าระบบขนส่งสาธารณะในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีระบบที่จะไปสนับสนุนผู้ให้บริการนะมีแต่ระบบที่จะไปบีบบังคับกำกับว่าต้องทำ1 2 3 4 5เพราะนั้นตัวผู้ประกอบการก็ต้องลดต้นทุนต้องมีข้อจำกัดอันนี้เป็นเหตุผลของเขานะซึ่งเราไม่ได้หมายถึงว่าเราสนับสนุนเหตุผลของเขานะครับแล้วก็เรื่องของการทำรอบอะไรต่างๆแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมครับไม่เป็นธรรมหมายถึงว่าจริงผู้บริโภคเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเดินทางเนาะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะจ่ายค่าโดยสารตามระเบียบแต่ถ้าสมมติว่าในผู้ประกอบการเนี่ยเขามีเงื่อนไขบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เฉพาะต้นทางปลายทางเท่านั้นหรือมีเงื่อนไขอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีนึงที่อาจจะต้องมาดูตามข้อเท็จจริงครับ
0: ครับเพราะว่ามีบางท่านนะครับคุณคงศักดิ์ครับก็แสดงความคิดเห็นมาบอกว่าถ้าเกิดเป็นรถที่ออกจากกรุงเทพไปอ้าวปลายทางจังหวัดใดกันแล้วแต่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานแล้วกันระยะทาง300กิโลถ้าเกิดว่าเราลงที่กิโลเมตรที่250แต่ว่าโอเคต้องซื้อตั๋วราคาเต็มไปจนถึงปลายทางแต่คือรถเนี่ยไม่จอดเลยวิ่งจากต้นทางไปปลายทางอย่างเดียวเลยไม่หวานเย็นนะครับอันนี้โอเคก็พอรับได้แต่บางสายเนี่ยคือจอดทุกอำเภอคุณก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหรือบริหารจัดการผู้โดยสารในการที่จะมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างที่ลงกลางทางได้ทำไมต้องบังคับเราให้ซื้อเต็มราคาจนถึงปลายทางแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับเราสิเราต้องจ่าย300กิโลแต่เรานั่งไปแค่200-250กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับกรณีแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับต้องดูข้อเท็จจริงเนาะคือถ้าหาว่าเป็นรถกรณีรถด่วนรถต้นทางปลายทางอันนี้แน่นอนครับว่าโดยระเบียบเขาเนี่ยเขาไม่จอดตามจุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราจะลงกลางทางนี่ก็อาจจะเป็นข้อที่เราอาจจะต้องมาพิจารณานะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นรถที่ต้องจอดทุกอำเภอเป็นรถที่ต้องจอดตามจุดอยู่แล้วนะครับแต่การเก็บค่าโดยสารต้นทางปลายทางนี้เราก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ถ้าในความในมุมมองของการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือเรื่องที่ละเมิดสิทธิ์แล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องบอกว่าคิดค่าตั๋วเกินราคา นะครับเรามีความประสงค์จะลงตามจุดที่เขามีกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับแต่ผู้ให้บริการกับขายตั๋วต้นทางปลายทางเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยเราก็อาจจะพบกรณีที่คล้ายๆกับเป็นกรณีแรกก็คือว่าเราอาจจะมีตัวเลือกน้อยด้วยนะบางเส้นทางเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกน้อยแล้วก็ในเส้นทางนั้นอาจจะมีเฉพาะรถที่วิ่งระยะทางไกลนะครับแล้วถ้าเราพลาดเที่ยวรถเที่ยวนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปต่อได้นี่ก็อาจจะเป็นอีกข้อจำกัดและอีกข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะที่ต้องมาดูข้อเท็จจริงในเรื่องนี
0: ้ครับเพราะว่าผมเคยเจอนะครับอันนี้เป็นคนรู้จักกันคือนั่งรถเนี่ยจะขึ้นจากพิษณุโลกเนี่ยกลับเข้ามา แต่คือรถเนี่ยวิ่งเป็นสายยาวนะครับ

0: จากเชียงใหม่มาเลยคือถ้าเกิดจะซื้อตั๋วราคาพิษณุโลกมาปลายทางที่เขาจะไปเนี่ยไม่มีถ้าจะมีคือต้องซื้อตั้งแต่ต้นทางมาเลยเอาเชียงใหม่มาเลยคุณถึงจะมีที่ว่างแม้ว่าคุณจะขึ้นที่พิษณุโลกก็ตามโอ้โหอย่างนี้มันเหมือนเป็นการหักคอผู้โดยสารไหมครับเนี่ย
1: แน่นอนครับว่าเราไม่ได้ขึ้นต้นทางที่เชียงใหม
0: ่ครับ
1: กรณีแบบนี้ผมว่าเราควรจะต้องใช้สิทธิ์นะคือผมเข้าใจว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าถูกคล้ายๆกับถูกบังคับใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถูกบังคับไม่มีทางเลือกแต่จริงๆแล้วเราอย่าลืมนะว่าเราสามารถที่จะร้องเรียนได้และเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้เพราะจริงๆแล้วตัวกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดเจนขนาดว่าถ้าเราต้องการจะเดินทางระหว่างทางเนี่ยแล้วเราถูกบังคับให้ซื้อตั๋วต้นทางปลายทางเนี่ยกฎหมายขนส่งเขาไม่ได้มีเขียนมาตราไว้ชัดแบบนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เขามีแต่เรื่องของการขายตั๋วเกินราค
0: า
1: ว่าต้องปรับเท่าไหร
0: ่
1: การปล่อยผู้โดยสารลงกลางทางต้องปรับเท่าไหร
0: ่
1: ผมว่าอันนี้ก็ถึงแม้ว่าขนส่งจะไม่ได้เขียนชัดเจนแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเจอกรณีแบบนี้ขายตั๋วเกินราคาแน่นอน
0: พี่คงศักดิ์ทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้รถโดยสารสาธารณะมาหลายปีที่ผ่านมาเคยคุยเรื่องนี้กับทางกระทรวงคมนาคมหรือกรมการขนส่งทางบกไหมครับว่าเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นเพิ่มขึ้นกว่านี้ไหมครับเกี่ยวกับกรณีนี้อะไรแบบนี้คร
1: ับ คือต้องเรียนแบบนี้ครับว่าปัญหาขนส่งเนี่ยมันเยอะมาก
0: ใช่ใช่
1: ปัญหาของผู้โดยสารเยอะมากซึ่งต้องยอมรับว่าประเด็นเรื่องของการลงระหว่างทางก็โดนคิดค่าโดยสารเต็มเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยนะครับเพราะจริงๆเราก็ต้องบอกว่าเรายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเพียงพอเนาะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการร้องเรียนผ่านออนไลน์อะไรต่างๆเนาะแต่ผมคิดว่าประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกนะครับ ก็คิดว่าประเด็นแบบนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอีกประเด็นนึงที่เราอาจจะต้องสื่อสารกับทางกรมการขนส่งทางบกว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้มันเกี่ยวข้องยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะเชิญพี่คงศักดิ์มาร่วมพูดคุยในรายการของไทย PBS หน่อยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บข้อมูลไปถ่ายทำก่อนผมเชื่อว่าเกิดปัญหาทุกเทศกาลแหละ
1: ก็จริงๆแล้วผมคิดว่าเราสามารถแจ้ง1584ได้แต่ว่าเราต้องมีข้อมูลนะว่ารถที่เราขึ้นเนี่ยเป็นรถสายไหนเที่ยวอะไรมีตั๋วไหมระบุชัดเจนไหมเพื่อที่เวลาเราแจ้งไปที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาอาจจะได้มองดูว่าสิ่งที่ทางผู้ให้บริการทำเนี่ยขัดต่อข้อกำหนดเรื่องการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราไหมถ้ามันเกินเนี่ยเขาก็จะต้องถูกปรับนะโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องแก้ง
0: ครับก็เข้าใจทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็เข้าใจทั้งฝั่งผู้ประกอบการนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรครับเรื่องนี้เป็นธรรมต่อผู้โดยสารหรือไม่มันสมเหตุสมผลไหมที่เราจะต้องจ่ายค่าตั๋วเต็มราคาในขณะที่เราเนี่ยลงระหว่างทางหรือครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้วันนี้ขอบคุณพี่คงศักดิ์นะครับผมที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับคุณคงศักดิ์ชื่นไกรลาศนะครับท่านก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องรถโดยสารสาธารณะนะครับคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอยู่ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับทำด้านนี้มาหลายปีเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับต้องติดตามกันแหละครับว่าเรื่องนี้เราจะขยายผลแล้วก็นำไปสู่การพูดคุยหรือหาข้อสรุปกันยังไงดีเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมทำได้หรือไม่ผิดหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเผื่อว่าได้เป็นข้อมูลนะครับในการที่เราจะไปประสานหน่วยงานกับสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะครับอีกเรื่องครับเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะครับจากรัฐบาลที่เริ่มให้มีการใช้จ่ายได้นะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมีหลากหลายนะครับที่มาคอมเมนต์กันมาแสดงความคิดเห็นนะครับบางท่านได้เป็นไทยช่วยไทย plus แบบ 60-40 นะครับรัฐบาลจ่ายให้ 60% เราจ่ายเอง 40% นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเนาะนะครับ30ล้านสิทธิ์ทั้งหมดเดือนละ 1,000 บาทนะครับเป็นเวลา4เดือนก็ใช้ได้วันละประมาณ200บาทนะครับตามวงเงินในส่วนของ 60% นะครับแล้วเราก็ใช้จ่ายของเราอีก 40% เข้าไปนะครับในการซื้อสินค้าจากร้านค้าและผู้ประกอบการนะครับรวมถึงตลาดรถเข็นสตรีทฟู้ดต่างๆนะครับพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยหาเปร่ก็ใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าทางร้านเขาลงทะเบียนเป็นร้านค้าในโครงการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เห็นหลายๆท่านนะครับก็เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากว่าบัตรคนจนนะครับในส่วนนี้ก็จากที่เคยได้เดือนละ300บาท รัฐบาลก็เติมให้อีก700เป็น 1,000 บาทนะครับเป็นเวลา4เดือนเช่นเดียวกันแต่ในกลุ่มเนี้ยคือพูดง่ายๆว่าใช้วงเงิน 1,000 บาทได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาจ่าย60 40แบบอีกกลุ่มนึงนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังคือจริงๆตั้งแต่โครงการคนละครึ่งนะครับเฟส1เฟส2นะครับรวมมาถึงโครงการนี้คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็มีบางท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์อย่างตรงไปตรงมาก็พูดง่ายๆว่ามีการทุจริตนะครับตรงนี้ก็มีการประกาศเตือนออกมานะครับจากโฆษกรัฐบาลว่าถ้าท่านใดนำสิทธิ์ของที่ได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปขึ้นเงินไปแลกเงินสดคือพูดง่ายๆว่าร่วมกันกับร้านค้าหรือผู้ประกอบการนะครับไม่ได้ซื้อขายสินค้ากันจริงตรงนี้ระวังนะครับว่าอาจจะมีความผิดทางอาญาเป็นคดีช่อโกงเลยนะครับมีโทษจำคุก3ปีปรับเป็นเงินถึง 60,000 บาทครับรัฐบาลครับเขาออกมาประกาศเตือนนะครับโดยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะเตือนร้านค้าและประชาชนครับที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับว่าอย่าเด็ดขาดเลยนะครับห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดไปขึ้นเงินหรือทำวิธีการใดก็แล้วแต่ที่เป็นการทุจริตนะครับโดยที่ไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเพราะว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายด้วยมีบทลงโทษนะครับทั้งผู้รับแลกคือร้านค้าและผู้ที่ใช้สิทธิ์เป็นความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะครับมีโทษจำคุกโอ้โหเยอะอยู่นะไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341นะครับโดยรัฐบาลครับมีการมอนิเตอร์นะครับสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดครับหากพบว่ามีการกระทำผิดจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับใช้สิทธิ์อย่างตรงไปตรงมาใช้ซื้อขายสินค้าและบริการกันตามจริงนะครับอย่าไปแลกเงินหรือว่าไปทุจริตกันนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกจับได้เนี่ยจะระงับการจ่ายเงินแล้วก็ระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์ในโครงการอื่นๆของรัฐบาลด้วยและที่สำคัญคือต้องชดใช้เงินคืนให้แก่รัฐนอกจากนี้ครับคนที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดนะครับก็จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.นะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับทั้งนี้นะครับท่านใดที่เป็นพลเมืองดีนะครับพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแจ้งเบาะแสได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่สายด่วน1569กระทรวงการคลังครับที่เบอร์โทร022739020นะครับรวมไปถึงช่องทางของธนาคารกรุงไทยครับอันนี้24ชั่วโมงเลยที่เบอร์02111144นะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับที่สายด่วน1559นะครับโดยโครงการนี้นะครับทางรัฐบาลเขาก็เน้นย้ำว่าเขามีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องวิกฤตราคาค่าพลังงานนะครับแล้วก็อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับบรรเทาค่าครองชีพลดภาระให้แก่ประชาชนนะครับที่จะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตรงนี้นะครับก็อยากให้ใช้สิทธิ์อย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อย่าไปบิดพิ้วนะครับท่านใดที่มีการโพสต์เชิญชวนก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขามีทีมในการมอนิเตอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook กลุ่ม LINE ต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะก็อยากให้ระมัดระวังแล้วก็คิดให้ดีๆครับเพราะว่าถ้าเกิดถูกจับได้ขึ้นมาโดนคดีอาญานะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าสิทธิประโยชน์จากโครงการรัฐในอนาคตเลยนะครับก็อาจจะเป็นชนักติดหลังนะครับเผื่ออนาคตมีโครงการดีๆแบบนี้อีกนะครับก็คุณอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้ก็จะโทษใครไม่ได้นะเพราะว่าเราเคยกระทำผิดมาตรงนี้ตรงไปตรงมาสุจริตดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพไพรพงศ์วันนี้มาในตอนมะดุมคือทางออกของไมโครพลาสติกจริงหรือ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะ
3: วันนี้เราคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของไมโครพลาสติกในน้ำนะคะคุณผู้ฟังคือมันไม่ได้มีแค่อยู่ในน้ำดื่มที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกอย่างเดียวค่ะไมโครพลาสติกถ้าเกิดมันหลุดไปจากกระบวนการผลิตพลาสติกแล้วลงสู่สิ่งแวดล้อมมันก็จะไปปะปนกระจายอยู่ในแหล่งน้ำอยู่ในดินอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในห่วงโซ่อาหารแล้วอยู่ในสัตว์น้ำซึ่งถ้าคนกินสัตว์น้ำนั้นเข้าไปอีกก็จะรับไมโครพลาสติกจากสัตว์น้ำนั้นมาได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังๆนี้มีงานวิจัยว่าพบไมโครพลาสติกในเลือดของมนุษย์เพราะฉะนั้นเรามาหาวิธีการกันดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถกำจัดไมโครพลาสติกออกจากสิ่งที่มนุษย์ดื่มกินอย่างเช่นน้ำแหล่งน้ำต่างๆได้อย่างไรมันมีสิ่งที่จะมาช่วยสกัดไมโครพลาสติกในน้ำได้หรือไม่เช่นช่วยกรองได้ไหมอะไรได้ไหมเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนจะมีข่าวดีเรื่องของมะรุมด้วยเราลองไปฟังจากอาจารย์แก้วค่ะว่างานวิจัยเรื่องของมะรุมคือทางออกของไมโครพลาสติกในน้ำจริงหรือเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
4: คือผมเข้าไปดูในเว็บนี่เป็นเว็บที่ให้ข้อมูลก็จะมีบทความหนึ่งบอกว่าต้นไม้แห่งปาฏิหาริย์วิจัยพบกรองไมโครพลาสติกในน้ำประปาได้ 98% ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้มาจากเว็บหนึ่งชื่อ ET Today ET Today เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์ของไต้หวันอันนี้บทความเนี่ยเขาบอกว่าสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีประสิทธิภาพในการกรองสูงถึง 98.5% ซึ่งใกล้เคียงกับสารส้มที่ใช้กันในโรงงานผลิตน้ำประปาทั่วไปและที่สำคัญคือมะรุมทำงานได้ดีเยี่ยมในน้ำที่มีสภาพเป็นด่างอีกทั้งสารสกัดจากเมล็ดมะรุมยังมีข้อดีที่เหนือกว่าสารเคมีกลุ่มอลูมิเนียมคือสารพวกนี้ก็คือสารส้มนั่นแหละนะฮะคือข้อดีของเขาที่เขาพูดในบทความเนี่ยมันคือการที่มันไม่มีอลูมิเนียมสารส้มเนี่ยเป็นสารประกอบของโพแทสอะลัมซึ่งมีอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบแล้วมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพบางเรื่องเนี่ยนะที่เขาสงสัยว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันมีผลทำให้สมองมีปัญหาแล้วส่งผลไปถึงการเกิดอาการสมองเสื่อมบ้างหรือเป็นปากินสันโรคที่สันสัตเรื่องเนี่ยมันยังไม่ตกผลึกว่าอลูมิเนียมมีผลหรือเปล่าแต่คนกังวลกัน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อลูมมันเป็นโพลีแพปไทด์ความจริงไม่อยากบอกว่าเป็นโปรตีนเพราะว่ามันมีจำนวนกรดอะมิโนรวมกันอยู่แค่60หน่วยงานวิจัยเนี่ยเขาทำในปี1995เป็นบทความเรื่องการแยกและศึกษาลักษณะเฉพาะของโปรตีนที่ทำให้เกิดการตกตะกอนจากมะรุมบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Biochemica et Biophysics Acta ปี1995บทความนี้เขาก็ให้ข้อมูลว่ามีการเตรียมตะกอนโปรตีนจากเมล็ดมะรุมด้วยการสกัดด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์แล้วแยกออกเป็นวิธีการโครโมโตกราฟีซึ่งอันนี้วิธีการนี้มันเป็นเรื่องของชีวเคมีสรุปแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่โปรตีนหรอกมันเป็นโพลีเพปไทด์เพราะว่ามันเป็นกรดอะมิโนต่อกัน60หน่วยมีพวกกลูตามีนอะจินีนและโพลีนในปริมาณสูงโพลีเพปไทด์ตัวนี้ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ทางอุตสาหกรรมหรือยังแต่ถ้าจะทำจริงๆเนี่ยมันไม่น่าทำยากแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยการทำสายของโพลีเพปไทด์หรือโปรตีนเนี่ยห้องปฏิบัติการทำได้และบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสามารถทำได้ในระดับการตัดแต่งพันธุกรรมให้แบคทีเรียสร้างด้วยซ้ำเวลาเราทำน้ำประปาเนี่ยมันมีการตกตะกอนเอาสารแขวนรอยซึ่งรวมถึงไมโครพลาสติกด้วยแม้กระทั่งในการกรองน้ำเป็นการเอาไมโครพลาสติกออกไปได้เดิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีเอาสารแขวนรอยส่วนใหญ่ออกจากน้ำดิบโดยใช้สารส้มเพราะมันง่ายและมันถูกแต่ว่าถ้าใช้เป็นโพลีเพปไทด์ที่ได้จากเมล็ดมะรุมเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือว่าอันที่หนึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องอลูมิเนียมประเด็นที่สองคือโพลีเพปไทด์เนี่ยมันย่อยสลายได้มันเป็นสารที่สามารถจะถูกทำลายได้ด้วยแบคทีเรียในดินดังนั้นจริงๆแล้วมันดีกว่าใช้สารส้มแต่ว่ามันอาจจะแพงกว่าและวิธีการอาจจะต้องใช้เยอะต้นทุนจะสูงมากขึ้นงานวิจัยของหรือบทความที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เขามองไปที่หมู่บ้านเขาบอกว่าถ้าหมู่บ้านทางเอเชียเนี่ยซึ่งเรามีการกินมะรุมใช่ไหมพอเรากินเนื้อมะรุมแต่เมล็ดเราไม่ได้กินหรือว่าถ้ามีการปลูกเป็นลักษณะของสวนเลยสวนมะรุมเนี่ยแล้วเอาเมล็ดมาสกัดเอาโปรตีนมาเพื่อใช้กรองน้ำที่จะทำประปาหมู่บ้านมันก็จะไม่ต้องไปใช้สารส้มเพราะสารส้ม มันจะมีการผูกขาดของบริษัทบางบริษัทเท่านั้นเอง
3: ค่ะ
4: การที่ชาวบ้านสามารถหาสิ่งกรองจากธรรมชาติมาได้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ประเสริฐนะ
3: อาจารย์นั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกรองน้ำให้สะอาดโดยที่จะสามารถกรองเอาไมโครพลาสติกออกจากน้ำได้สารส้มก็สามารถกรองได้ชั้นหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีการวิจัยเกี่ยวกับนำมารุมมาสกัดเพื่อเอาสารสำคัญตรงนั้นไปกรองน้ำสารสกัดจากเมล็ดมารุมก็สามารถกรองเอาไมโครพลาสติกออกจากน้ำได้ถึง 98% ซึ่งก็ถือว่าดีค่ะแต่ว่ามารุมเนี่ยมันเป็นฝักเล็กๆยาวๆเนาะการที่จะนำเมล็ดมารุมมาสกัดเพื่อเอาสารสำคัญที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วนำมากรองน้ำมันจะสามารถทำได้จริงเหรอคะอาจารย์เพราะว่าชาวบ้านที่ปลูกมารุมจะนำเทคโนโลยีเนี้ยมาใช้ในการกรองน้ำประปาหมู่บ้านอาจจะต้องศึกษาเรื่องของการสกัดเอาสารจากเมล็ดมารุมแล้วต้องใช้มารุมมากขนาดไหนคะอาจารย
4: ์ความจริงไม่ยากเพราะว่ามีงานวิจัยอยู่แล้วมีบทความเรื่องความคืบหน้าล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตในการกำจัดไมโครพลาสติกออกจากระบบนิเวศทางน้ำอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการตกตะกอนบทความนี้อยู่ในวารสาร RSC Advances ของปี2025เขาให้ข้อมูลที่เป็นการทบทวนอย่างครอบคลุมนะเกี่ยวกับการเตรียมสารสกัดจากเมล็ดมะรุมแต่ว่าจริงๆบทความนี้เขารวมไปถึงไคโตซานซึ่งมาจากเปลือกกุ้งนะแล้วก็เมือกจากต้นกระบองเพชรแล้วก็สารเอ็กตราเซลลูลาร์โพลิเมอริกซับสแตนซ์จากจุลินทรีย์คือบทความนี้เขาพยายามหาสิ่งที่จะมากรอบไมโครพลาสติกซึ่งเป็นวิธีการทางธรรมชาติเมล็ดมะรุมเนี่ยผลออกมาดีมากสามารถจะกำจัดไมโครพลาสติกได้มากกว่า 90% ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งก็เป็นสภาวะธรรมดานี่แหละได้มีการประเมินระดับนำร่องแสดงให้ถึงความเป็นไปได้ของระบบไฮบริดเช่นใช้ไคโตแซนกับเหล็กมารวมกับสารส้มก็จำกัดเนี่ยก็คือว่าขนาดการศึกษามันเล็กอยู่สารสกัดที่ได้จากเมล็ดมะรุมเนี่ยมันเป็นโพลีเพปไทด์ดังนั้นสิ่งที่ต้องหาคือต้องหาการเรียงลำดับของกรดอะมิโนที่จะเป็นโพลีเพปไทด์นี้ซึ่งไม่ยากมากไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้เด็กๆที่เขาเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาสามารถทำได้แล้วโอ้เรามีเครื่องมือเมื่อหาข้อมูลได้แล้วเนี่ยเราก็ลองที่จะใช้วิธีทางไบโอเทคโนโลยีเพื่อผลิตมันขึ้นมาการผลิตด้วยไบโอเทคโนโลยีจะต้นทุนต่ำมากเพราะใช้แบคทีเรียแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วว
3: ิธีการที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านจะสามารถทำได้ยังไงเช่นเอามารุมมาต้มไหมแล้วก็ใช้สารอะไรเติมลงไปถึงจะได้สารสกัดจากเมล็ดมารุมเพื่อนำมากรองไมโครพลาสติกออกจากน้ำได้ในปริมาณมากๆอะค่ะอาจารย
4: ์คือการที่จะทำให้ชาวบ้านทำได้เนี่ยราชการต้องทำก่อนทำให้มันง่ายขึ้นในรายงานของบทความในปี1995เนี่ยนะเขาได้เตรียมตะกอนโปรตีนหรือเจ้าโพลีเพปไทด์เนี่ยที่ได้จากเมล็ดมารุมเนี่ยด้วยการ
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store
12: และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนลูกทิ้งแม่มีความผิด
18: ประภามาดูข่าวนี้สิมีคนไปเจอป้าพิการเก็บของเก่าขายหาเงินซื้อข้าวประทังชีวิตน่าสงสารจังลูกหลานก็ใจดำใจดำเนาะไม่กลับไปดูแลแม่กันเลยอ่ะ
19: ดูแล้วหดหู่ใจจังไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนี้ในสังคมบ้านเราเลยเนาะ
20: ลูกทิ้งพ่อแม่ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้นะคะมีความผิดตามกฎหมายค่ะหากทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวจนเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทุกวันนี้แม้หน้าที่การงานและอนาคตจะสำคัญขนาดไหนแต่พวกเราอย่าลืมหันหลังกลับไปดูแลคนที่เรารักก่อนที่จะสายเกินไปนะคะ
18: ฉันว่านะการปลูกฝังเรื่องของการกตัญญูรู้คุณในสังคมปัจจุบันน่ะก็สำคัญนะจะช่วยให้มีความรักความอบอุ่นในสังคมมากขึ้น
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคชื่อภูริทัตทรงมีพระปณิธานที่จะบำเพ็ญศีลบารมีตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ถูกทำลายแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนภูริทัตตชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องภูริทัตพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในวันอุโบสถวันหนึ่งพวกอุบาสกต่างก็รักษาศีลอุโบสถตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นก็ถวายทานครั้นตะวันชายบ่ายคล้อยเย็นลงต่างก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปยังพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ตามปกติเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์หากวันไหนพระภิกษุสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระองค์ก็จะยกเรื่องนั้นขึ้นมาแสดงในวันนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์สนทนากันเกี่ยวกับข้อประพฤติในอดีตของพระพุทธเจ้าสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลอุโบสถของพวกอุบาสกพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสว่าการรักษาศีลอุโบสถโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์คอยให้โอวาทแม้จะเป็นการกระทําที่ทําได้ยากก็จริงอยู่แต่ก็ไม่น่าอัศจรรย์เหมือนบัณฑิตในอดีตกาลทั้งที่เป็นผู้มียศอันยิ่งใหญ่แม้ไม่มีอาจารย์สอนก็สละยศเช่นนั้นไปรักษาศีลอุโบสถได้แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคภูริทัตศึกนาคราชในอดีตกาลยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงตั้งพระ

สั่งให้ออกจากพระนครไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามชอบใจเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจึงกลับมาครองราชสมบัติพระราชโอรสออกจากพระนครตามรับสั่งของพระบิดามุ่งหน้าไปยังแม่น้ำยมุนาสร้างศาลาอาศัยอยู่ระหว่างแม่น้ำยมุนากับภูเขาลูกหนึ่งขุดเผือกมันและเก็บผลไม้กินเป็นอาหารพอประทังชีพการนั้นนางนาคมานวิกาตนหนึ่งอยู่ในภพนาคใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อสามีตายแล้วได้เห็นนาคตนอื่นที่ยังมีสามีเกิดใจเร่าร้อนขึ้นด้วยอำนาจกิเลสจึงออกจากนาคพิภพเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำเห็นรอยเท้ามนุษย์จึงเดินตามไปจนถึงศาลาหลังหนึ่งขณะนั้นพระราชโอรสเข้าป่าเก็บผลไม้นางจึงเข้าไปที่ศาลาเห็นเครื่องปูลาดทำด้วยไม้และบริขารอื่นๆก็ทราบว่าเป็นที่อยู่ของบรรพชิตคิดจะทดลองดูว่าบรรพชิตรูปนั้นบวช ด้วยศรัทธาหรือไม่ถ้าบวช ด้วยศรัทธาก็จะน้อมไปในเนกขัมมะจะไม่นอนบนที่นอนที่ตกแต่งไว้แต่ถ้านอนก็แสดงว่าไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เป็นสามีของตนได้และจะอยู่ร่วมกันที่บรรณศาลาแห่งนี้นางจึงกลับนาคพิภพนำดอกไม้ทิพย์มาจัดแจงที่นอนและประดับศาลาให้งดงามแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมเมื่อพระราชโอรสกลับมาในเวลาเย็นเข้าไปในบรรณศาลาก็แปลกใจว่าดอกไม้มาจากไหนกลิ่นหอมเหลือเกินใครมาจัดเตรียมที่นอนเอาไว้ทรงเห็นที่นอนแล้วก็ดีใจว่าไม่ได้นอนที่นอนอย่างนี้มานานมากแล้วจึงนอนพลิกกลับไปกลับมาบนที่นอนด้วยความสุขใจเพราะไม่ได้บวชด้วยศรัทธาครั้นแล้วก็หลับไปมาตื่นอีกทีในวันรุ่งขึ้นเวลาสายแดดแรงแล้วพระราชโอรสจึงต้องรีบออกไปหาผลไม้โดยไม่ได้เก็บกวาดศาลานางนาคมานวิกาออกจากนาคพิภพมาตรวจดูเห็นที่นอนดอกไม้ยับยุ่ยี่ก็รู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ไม่ได้บวชด้วยศรัทธายังติดอยู่ในความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นสามีตนได้จึงเก็บกวาดดอกไม้เก่าและนำดอกไม้ใหม่มาตกแต่งไว้เหมือนเดิมประดับศาลาโปรยดอกไม้ตามที่จงกรมแล้วกลับไปยังแนบพิภพตามเดิมวันนั้นพระราชโอรสก็นอนบนที่นอนดอกไม้ครั้นรุ่งขึ้นทรงเฝ้าคิดวนเวียนอยู่ว่าใครมาประดับศาลาไว้พระองค์จะต้องรู้ให้ได้จึงทำทีไปเก็บผลไม้ตามปกติแล้วแอบหลบอยู่ในที่กำบังไม่ไกลจากศาลาส่วนนางนาคมานวิกาถือของหอมและดอกไม้เป็นจำนวนมากมายังศาลาพอพระราชโอรสเห็นนางนาคมานวิการูปร่างหน้าตาแช่มช้อยงดงามยิ่งนักก็เกิดความรักในทันทีแต่ก็ยังไม่แสดงตนรอให้นางจัดเตรียมที่นอนดอกไม้เสร็จแล้วจึงค่อยๆย่องเข้าไปหาถามว่าเธอเป็นใครนางนาคมานวิกาตอบว่าตนชื่อนาคมานวิกาพระราชโอรสตรัสถามว่าเธอมีสามีแล้วหรือยังนางตอบว่าเมื่อก่อนเคยมีสามีแต่ตอนนี้เป็นไม่อยู่เพราะสามีตายไปแล้วท่านเล่าเป็นใครทำไมจึงมาอยู่ในป่าเพียงลำพังคนเดียวพระราชโอรสตรัสเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้นางฟังว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีแล้วตรัสถามถึงสาเหตุที่นางออกจากนาคพิภพมาที่นี้นางตอบว่าเมื่อสามีตายแล้วเธอได้เห็นนางนาคตนอื่นใช้ชีวิตอยู่กับสามีจึงออกจากภพนาคมาหวังจะได้สามีพระราชโอรสตรัสว่าแม้เราก็ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเพราะถูกพระบิดาขับไล่จึงมาอยู่ที่นี่เธออย่าคิดมากไปเลยเราเป็นสามีของเธอได้เราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันแล้วทั้งสองก็ตกลงใจอยู่ร่วมกันนางนาคสร้างตำหนักมีค่ามากด้วยอนุภาพของตนตั้งแต่นั้นมาพระราชโอรสก็ได้เสวยข้าวและน้ำทิพย์เลี้ยงชีวิตอยู่ต่อมานางนาคมานวิกาได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายจึงตั้งชื่อให้ว่าสาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ริมฝั่งแม่น้ำในเวลาที่สาครพรหมทัตเดินได้นางนาคมานวิกาก็ได้คลอดบุตรอีกคนเป็นหญิงและตั้งชื่อให้ว่าสมุททชาเพราะนางเกิดที่ริมฝั่งสมุทรวันเวลาผ่านไปพรานป่าชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งล่าสัตว์มาถึงที่นั้นได้พูดคุยสนทนากันเกิดจำพระราชโอรสได้ครั้นกลับถึงพระนครก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชาเสด็จสวรรคตพวกอมาตย์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาเสร็จแล้วได้ประชุมกันในวันที่7เพื่อประกอบพิธีอัศวเมธหาพระราชาพระองค์ใหม่เนื่องจากไม่รู้ว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่

0: ือไม่ขณะนั้นพรานป่าได้เข้าไปในพระนครรู้ข่าวที่พระราชาสวรรคตจึงไปพบพวกอมาตย์บอกให้ทราบว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ตนเข้าป่าล่าสัตว์ได้พบกับพระองค์ใกล้ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งตนได้พักอาศัยอยู่กับพระองค์ถึง 2-3 วันพวกอมาตย์ให้นายพรานนำทางไปพบพระราชโอรสกราบทูลให้ทราบว่าพระราชาสวรรคตแล้วและทูลขอให้พระองค์กลับไปครองสิริราชสมบัติพระราชโอรสเข้าไปหานางนาคมานวิกาแจ้งให้ทราบว่าพระบิดาสวรรคตแล้วและพวกอมาตย์ได้มาเชิญให้ไปขึ้นครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพวกเราทั้งสองจะไปด้วยกันนางได้ยินเช่นนั้นรู้สึกหวั่นไหวกล่าวว่าหม่อมฉันไปกับพระองค์ไม่ได้พวกเรามีชาติเป็นนาคมีพิษร้ายโกรธง่ายแม้เพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อยการอยู่กับหญิงร่วมสามีเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่โกรธง่ายถ้าหม่อมฉันเห็นหรือได้ยินอะไรที่ขัดเคืองใจนิดเดียวก็จะโกรธมองดูอะไรก็จะถูกแผดเผามอดไหม้เป็นเท่าธุลีชั่วพริบตาหม่อมฉันจึงไปกับพระองค์ไม่ได้แม้วันรุ่งขึ้นพระราชโอรสก็อ้อนวอนเธออีกครั้งนางยังยืนยันกับพระราชโอรสเหมือนเดิมว่าไม่ว่าจะอย่างไรหม่อมฉันก็ไปกับพระองค์ไม่ได้ส่วนลูกของเราเป็นชาติมนุษย์เพราะเกิดร่วมกันกับพระองค์ถ้าพระองค์ยังรักหม่อมฉันก็ขออย่าละเลยลูกของเราพวกเขาเป็นเหมือนพืชน้ำมีความละเอียดอ่อนเมื่อเดินทางไกลต้องลำบากเพราะลมแดดอาจตายได้ขอให้ขุดเรือลำหนึ่งใส่น้ำให้เต็มแล้วให้พวกเขาได้เล่นน้ำขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครจึงให้ขุดสระโบกขรณีไว้ให้พวกเขาเล่นทำอย่างนี้จะทำให้ลูกๆไม่ลำบากครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางนาคมานวิกาได้กราบลาพระราชโอรสและสวมกอดลูกทั้งสองแนบระหว่างอกจูบที่ศีรษะมอบให้พระราชโอรสนางร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกปิ่มจะขาดใจด้วยความอาลัยรักลูกและสามีแล้วหายกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมแม้พระราชโอรสก็เศร้าโศกไม่ต่างกันทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าเมื่อระงับความเศร้าโศกได้แล้วทรงเช็ดน้ำตาเสด็จออกจากนิเวศไปพบเหล่าอมาตย์พวกอมาตย์อภิเษกพระราชโอรสกลางป่านั่นเองแล้วทูลเชิญเสด็จนิวัตกลับสู่พระนครพระราชารับสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นเกวียนใส่น้ำให้เต็มโปรยดอกไม้หลากสีงดงามมีกลิ่นหอมลงในน้ำให้บุตรทั้งสองเล่นขณะเดินทางพวกอมาตย์นำพระราชาเสด็จถึงกรุงพาราณสีแวดล้อมไปด้วยหญิงนักฟ้อนอมาตย์และประชาชนที่มารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทูตจากแดนมนุษย์พระราชาทรงให้ขุดสระโบกขรณีไว้สำหรับพระโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์อยู่มาวันหนึ่งขณะทั้งสองพระองค์พากันเล่นน้ำในสระโบกขรณีได้มีเต่าตัวหนึ่งพลัดหลงเข้าไปในสระแล้วหาทางออกไม่เจอจึงพยายามดำลึกลงไปใต้พื้นสระเพื่อหาทางออกครั้นโผล่ศีรษะขึ้นมาเห็นพวกเด็กๆได้ดำลึกลงไปอีกพวกเด็กเห็นเต่าจึงตกใจกลัววิ่งหนีไปเฝ้าพระบิดากราบทูลว่ามียักษ์น่ากลัวในสระเพราะไม่เคยเห็นเต่าพระราชารับสั่งให้เจ้าพนักงานไปจับยักษ์ตนนั้นมาพวกเจ้าพนักงานทอดแหจับเต่าไปถวายพระราชาพระกุมารและพระกุมารีทั้งสองเห็นเต่าก็ร้องลั่นว่าพ่อนี่ปีศาจพ่อนี่ปีศาจพระราชาทรงกริ้วเต่าเป็นอย่างมากพระทรงรักพระโอรสจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่าเจ้าพนักงานคนหนึ่งให้ความเห็นว่าควรเอาใส่ครกตำให้แหลกบางคนบอกว่าเต่าตัวนี้สร้างเวรสร้างกรรมให้พระราชาควรเอาไปปิ้งกินบางคนบอกว่าควรต้มในกระทะเดือดแต่อมาตย์คนหนึ่งบอกว่าควรจะโยนลงในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาแรงน้ำจะกระแทกกระดองมันให้แหลกละเอียดจึงจะสะสมกับสิ่งที่เต่าตัวนี้กระทำเต่าได้ยินจึงโผล่หัวออกมาจากกระดองพูดว่าเราทำผิดอะไรจึงลงโทษเช่นนี้การลงโทษอย่างอื่นเราพอรับได้แต่ท่านผู้นี้หยาบช้าเหลือเกินอย่าพูดอย่างนี้พระราชาทรงดำริว่าเต่าตัวนี้กลัวถูกโยนลงไปในวังน้ำบนแม่น้ำยมุนาควรจะทำเช่นนั้นมันจึงจะทุกข์จึงรับสั่งให้ทิ้งลงไปในวังน้ำบนแม่น้ำยมุนาเต่าถูกกระแสน้ำวนหมุนดิ่งลงไปถึงนาคพิภพจนไปโผล่ยังที่อยู่ของพญานาคพวกนาคมานพบุตรของท้าวทัตรสนาคราชกำลังเล่นน้ำอยู่ในวังน้ำวนนั้นเห็นเต่าจึงสั่งให้จับไปเป็นทาสเต่าคิดว่าเราหนีพ้นจากเงื้อมมือพระเจ้าพาราณสีมาได้กลับตกมาอยู่ในเงื้อมมือของพวกนาค ทำอย่างไรเราจะรอดพ้นไปได้จึงคิดหาอุบายหลอกพวกนาคว่าตนเป็นเต่าชื่อจิตตจูละเป็นราชทูตพระเจ้าพาราณสีมาเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชเพราะพระเจ้าพาราณสีมีความประสงค์จะให้พระธิดาแก่เท้าทัตรสนาคราชขอให้นำตนไปเข้าเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชนาคมานพหลงเชื่อจึงนำเต่าไปเฝ้าพญานาคราชพญานาคราชเห็นเต่าก็พอพระทัยพูดสรรพยอกว่าเจ้าผู้มีรูปร่างน่าเกลียดเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นนักการทูตได้เต่าได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าทูตจะต้องตัวสูงเท่าลำตาลหรือพระเจ้าข้าความจริงแล้วร่างกายจะตัวเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญการทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายสำคัญกว่าโดยมากทูตของพระราชาข้าพระองค์เป็นมนุษย์ย่อมทำหน้าที่บนบกนกย่อมทำหน้าที่ในอากาศส่วนข้าพระองค์ชื่อว่าจิตตจูระได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นผู้ปกครองนิคมเป็นราชทูตผู้ทำหน้าที่ในน้ำขอพระองค์อย่าดูหมิ่นรูปร่างข้าพระองค์เลยพญานาคทัตรสถามเต่านั้นว่าพระราชาส่งท่านมาทำไมเต่ากราบทูลว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าพระองค์ได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปแล้วบัดนี้พระองค์ควรเชื่อมสัมพันธไมตรีกับท้าวทัตรสทรงมีพระประสงค์จะถวายเจ้าหญิงสมุทรชาจึงส่งข้าพระองค์มากำหนดวันรับพระธิดาพญานาคทัตรสทรงยินดีให้มอบเครื่องบรรณาการแก่ราชทูตจากโลกมนุษย์แล้วส่งนาคมานพสี่ตนไปพร้อมกับเต่าเพื่อกำหนดวันส่งตัวพวกนาคมานพนำเต่าออกจากนาคพิภพมาจนถึงโลกมนุษย์พอเต่าเห็นสระบัวในระหว่างแม่น้ำยมุนากับกรุงพาราณสีคิดจะวางแผนหนีจึงหลอกนาคมานพว่าพระราชาของเราตลอดจนพระมเหสีและพระโอรสทราบว่าเราจะเที่ยวไปทางน้ำจึงบอกให้เก็บดอกบัวไปถวายเราจะลงไปเก็บดอกบัวในสระก่อนถ้าเห็นช้าก็ให้พวกท่านล่วงหน้าเข้าพระนครไปก่อนแล้วค่อยไปพบกันที่พระราชนิเวศนาคมานพหลงเชื่อจึงปล่อยเต่านั้นไปเมื่อเต่าลงสระบัวได้ก็แอบอยู่ไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมานาคมานพเห็นเต่าช้าเกินไปจึงแปลงกายเป็นมานพเข้าไปเฝ้าพระราชาด้วยเข้าใจว่าจะเจอเต่าในพระราชนิเวศตามที่นัดแนะกันเอาไว้ทูตจากนาคพิภพพระราชาทรงปฏิสันถารมานพแล้วตรัสถามว่ามาจากไหนพวกนาคมานพทูลว่าพวกข้าพระองค์เป็นทูตของพญานาคทัตรสท้าวเธอถามถึงความไม่มีโรคของพระองค์หากพระองค์มีความประสงค์สิ่งใดก็ทรงบอกท้าวเธอจะจัดหามาถวายทราบว่าพระองค์จะประทานเจ้าหญิงสมุทรชาให้พระราชาพวกข้าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์ไม่เคยทำการวิวากับพวกนาคพวกเราเป็นมนุษย์แล้วจะกระทำความสัมพันธ์กับนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรพวกนาคมานพฟังเช่นนั้นแล้วกล่าวด้วยความเคืองแค้นว่าถ้าพญานาคทัตรสไม่เหมาะสมกับมนุษย์แล้วทำไมพระองค์จึงส่งเต่าข้ารับใช้ชื่อว่าจิตตจูละเป็นราชทูตไปทูลพระราชาของพวกเราว่าจะให้พระธิดาชื่อว่าสมุทรชาเล่าครั้นส่งสารไปแล้วกลับกล่าวดูหมิ่นพระราชาของพวกเราเช่นนี้พวกเราเป็นนาครู้ว่าจะต้องทำอย่างไรพระองค์เป็นใหญ่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงแต่กลับทำยิ่งนี้เห็นทีจะต้องสละพระชนชีพหรือแว่นแคว้นเสียเป็นแน่เพราะเมื่อพวกนาคโกรธชีวิตมนุษย์อย่างพวกท่านก็ไม่เหลือรอดพระราชาตรัสว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นเท้าทัตรสแต่ถึงแม้เท้าทัตรสจะมีฤทธิ์มากเป็นใหญ่กว่านาคทั้งปวงก็ไม่คู่ควรกับธิดาของเราเราเป็นกษัตริย์ของชนชาววิเทหะและธิดาของเราก็เกิดในชาติกษัตริย์ที่สูงส่งไม่คู่ควรกับเดรัจฉานซึ่งกินกบเป็นอาหารพวกนาคมานพอยากจะพ่นพิษฆ่าพระราชาแต่ก็คิดว่าตนเป็นราชทูตถูกส่งมากำหนดวันมงคลกลับมาทำการอันเป็นอัปมงคลฆ่าพระราชานี่เสียเป็นเรื่องไม่สมควรจึงลุกออกจากพระราชนิเวศแทรกแผ่นดินกลับนาคพิภพถูกพญานาคราชถามว่าพวกท่านรับตัวเจ้าหญิงมาแล้วหรือนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปด้วยสาเหตุอันไม่สมควรถ้าพระองค์ประสงค์จะประหารชีวิตพวกข้าพระองค์ก็จงประหารเถิดพระเจ้ากาสีนั้นทั้งด่าทั้งบริพาทพระองค์เหลือเกินยกพระธิดาของตนขึ้นข่มเพราะหลงชาติครั้นแล้วจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ฟังพญานาคราชโกรธมากรับสั่งให้ประชุมพลนาค มีนาคกำพลอัสดรซึ่งเป็นญาติฝ่ายมารดาของพระองค์เป็นต้นไปกรุงพาราณสีแต่สั่งห้ามไม่ให้ทำร้ายใครๆพวกพลนาคทั้งหลายถามว่าถ้าไม่ให้ทำร้ายใครๆเมื่อพวกข้าพระองค์ไปถึงที่นั้นแล้วจะต้องทำอย่างไรควรพ่นพิษใส่ใครให้เป็นผุยผงพญานาคราชทัตรสไม่ต้องการให้เจ้าหญิงเกิดอันตรายเพราะมีจิตรักพระธิดาจึงสั่งไม่ให้ทำอันตรายใครๆแต่ให้แผ่พังพานห้อยอยู่ตามบ้านเรือนตามสระน้ำตามทางเดินตามทางสี่แพร่งบนยอดไม้และบนเสาระเนียดตอนแรกเนรมิตกายให้มีขนาดใหญ่ก่อนแล้วแผ่พังพานห้อยหัวลงและเลื้อยอยู่ทุกขนทุกแห่งทั้งในห้องนอกห้องใต้เตียงบนเตียงหรือบนตังให้พ่นควันส่งเสียงฟู่ฟู่แต่อย่าปรากฏตัวให้เด็กคนชราหญิงมีครรภ์และเจ้าหญิงสมุทรชาเห็นแม้พระองค์ก็จะเนรมิตกายเผือกใหญ่โตวนขนดล้อมนครกาสีไว้เจ็ดชั้นปิดด้วยพังพานใหญ่ให้มืดมนไปทั่วทำให้ประชาชนเกิดความกลัวพวกพลนาคทั้งหลายได้ทำตามรับสั่งต่างแปลงร่างแตกต่างกันไปเช้าวันนั้นราตรีสว่างแล้วแต่ทั่วทั้งมหานครกาสีตลอดจนพระราชนิเวศกลับมืดมิดถูกปกคลุมด้วยลมหายใจของพวกนาคที่แผ่พังพานข่มขู่ผู้คนชาวเมืองกาสีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนบึงถนนหนทางยอดไม้และเสาระเนียดชาวพระนครพากันตกใจกลัวจึงพูดกับพญานาคว่าท่านเบียดเบียนพวกเราทำไมพวกนาคกล่าวว่าพระราชาของพวกท่านบอกว่าจะให้พระธิดาแก่พระราชาเราเมื่อส่งทูตไปกลับไร้สัจจะทั้งด่าทั้งบริพาทพระราชาเราถ้าไม่ให้พระธิดาเราจะฆ่าชาวพระนครให้หมดมนุษย์อ้อนวอนว่าจะไปกราบทูลขอร้องพระราชาจึงพากันไปชุมนุมเรียกร้องที่ประตูพระราชวังต่างร้องไห้คร่ำครวญขอให้พระราชาช่วยเหลือฝ่ายมเหสีของพระราชาบรรทมอยู่ในห้องของตนต่างก็ส่งเสียงกรีดร้องโวยวายลั่นขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันอ้อนวอนขอให้พระราชาประทานพระธิดาแก่พญานาคส่วนพระเจ้ากาสีก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโกลาหลของชาวเมืองและเสียงกรีดร้องของพระมเหสีครั้นแล้วนาคมานพทั้งสี่ตนก็ปรากฏตัวแสดงอาการเหมือนจะฉกพระเศียรพระองค์พร้อมข่มขู่ว่าจะให้พระธิดาหรือไม่ให้ทรงได้ยินเสียงชาวพระนครและมเหสีร้องคร่ำครวญขอความช่วยเหลือดังไปทั่วพระราชวังแม้พระองค์เองก็ถูกนาคมานพข่มขู่เหลือเกินทรงตกใจกลัวจึงยอมยกพระธิดาให้เท้าทัตรสครั้นนาคราชได้ฟังพระดำรัสดังนั้นแล้วก็ถอนทัพถอยห่างจากเมืองไกลออกไปประมาณหนึ่งคาวุธเนรมิตนครแห่งหนึ่งขึ้นเหมือนเทพนครแล้วทรงบรรณาการไปว่าขอพระองค์จงส่งพระธิดามาให้พวกเราพระราชาตอบพวกนาคกลับไปว่าเราจะส่งพระธิดาไปในความคุ้มครองของพวกอำมาตย์เราแล้วรับสั่งให้เรียกเจ้าหญิงมาเฝ้านำขึ้นไปชั้นบนปราสาทเปิดสีหบัญชรออกชี้ให้พระธิดาดูนครอันงดงามวิจิตรการตาแห่งนั้นว่านครนั้นอยู่ไม่ไกลจากเมืองของเราลูกจะเป็นอัครมเหสีของพระราชาในนครนั้นเมื่อลูกเบื่อก็กลับมาเยี่ยมพ่อที่เมืองของเราได้แล้วให้ประดับเจ้าหญิงส่งไปในความคุ้มครองของอำมาตย์พระองค์พวกพญานาคต้อนรับเจ้าหญิงได้ทำสักการะพวกอำมาตย์อย่างมากมายแล้วนำเข้าไปยังพระนครถวายเจ้าหญิงแก่เท้าทัตรสพวกอำมาตย์ได้รับเครื่องบรรณาการกลับมาเป็นจำนวนมากเท้าทัตรสนาคราชนำเจ้าหญิงขึ้นสู่ปราสาทให้บรรทมบนที่นอนที่ประดับไว้อย่างวิจิตรงดงามพวกนางนาคมานวิกาแปลงร่างเป็นคนค่อมและคนเตี้ยห้อมล้อมเจ้าหญิงเหมือนคนรับใช้มนุษย์พอเจ้าหญิงนอนบนที่นอนทิพย์ครั้นถูกสัมผัสอันเป็นทิพย์เท่านั้นก็หลับไปทันทีเท้าทัตรสนำพระธิดาและบริวารนาคหายไปในที่นั้นได้ไปปรากฏในนาคพิภพพร้อมกับการอันตรธานไปของนครเนรมิตอันวิจิตรงดงามนั้นเหมือนเปลวไฟหายไปในอากาศกำเนิดพระภูริทัตที่นาคพิภพพระธิดาตื่นบรรทมทอดพระเนตรที่บรรทมทิพย์แล้วออกเดินสำรวจไปตามปราสาทราชมณีพระราชนิเวศล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองและแก้วมณีอุทยานและสระบวกขรณีร่มรื่นดารดาษด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ออกดอกบานสะพรั่งงดงามราวกับเทพนครเกินที่จะจินตนาการได้พระธิดารู้สึกเป็นสุขใจอย่างประหลาดจึงรับสั่งถามหญิงรับใช้ว่าเมืองนี้ช่างงดงามเหลือเกินไม่เหมือนเมืองของเราเมืองนี้เป็นของใคร หญิงรับใช้ทูลว่าเป็นเมืองพระสวามีขององค์หญิงผู้มีบุญน้อยจะไม่ได้สมบัตินี้แต่พระองค์หญิงมีบุญมากจึงได้สมบัตินี้ฝ่ายเท้าทัตรสนาคราชรับสั่งให้ประกาศไปทั่วนาคพิภพว่าใครปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงสมุทชาเห็นจะต้องได้รับราชทัณฑ์เพราะเหตุนั้นจึงไม่มีใครกล้าปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงเห็นแม้แต่คนเดียวเจ้าหญิงเข้าใจว่าเป็นโลกมนุษย์จึงไม่ระแวงสงสัยทรงยินดีอยู่สังวาสกับเท้าทัตรสด้วยความรักจนมีพระโอรส4พระองค์คือ 1. สุทัศนะ 2. ทัตตะวงเล็บพระภูริทัตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ 3. สุโภคะ 4. อริทธะแม้พระนางสมุทชาจะประสูติพระโอรสถึง4พระองค์แล้วก็ยังไม่ทรงทราบว่าพระองค์อยู่ในนาคพิภพอยู่มาวันหนึ่งพวกนาคหนุ่มๆนึกขนองขึ้นมาจึงบอกพระโอรสอริทธะว่ามารดาของพระองค์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นนางนาคพระโอรสอริทธะคิดว่าเราจะทดสอบพระมารดาวันหนึ่งขณะเสวยนมพระโอรสอริทธะได้เนรมิตร่างเป็นงูใช้ปลายหางเสียดสีหลังเท้าพระมารดาพระนางเห็นพระโอรสกลายร่างเป็นงูจึงสะดุ้งกลัวกรีดร้องด้วยความตกพระทัยทิ้งพระโอรสลงพื้นเล็บกระทบในตาพระโอรสแตกเลือดไหลเป็นทางเท้าทัตรสนาคราชได้ยินเสียงกรีดร้องของพระนางสมุทชาจึงตรัสถามว่านั่นเสียงใครทรงสดับสิ่งที่พระโอรสกระทำจึงเสด็จไปด้วยความเกรี้ยวกราดรับสั่งให้นำพระโอรสอริทธะไปประหารชีวิตว่าเอาเด็กคนนี้ไปฆ่าทิ้งเสียพระนางสมุทชาทราบว่าพระราชาทรงกริ้วจึงตรัสด้วยความรักพระโอรสว่าตาลูกก็แตกแล้วพระองค์ยกโทษให้ลูกเถิดเมื่อพระนางตรัสอย่างนั้นพระราชาก็ใจอ่อนจึงยอมยกโทษให้อริทธะในวันนั้นเองพระธิดาจึงทราบว่ามหานครอันงดงามแห่งนี้คือนาคพิภพตั้งแต่นั้นมาพระโอรสอริทธะก็ได้ชื่อว่ากานาริทธะแปลว่าอริทธบดีครั้นพระโอรสทั้ง4พระองค์เจริญวัยแล้วพระธิดาได้มอบราชสมบัติให้แห่งละ100โยชน์มีอิสริยยศมากห้อมล้อมไปด้วยเหล่านางนาคสาวพระโอรสทั้ง3พระองค์จะกลับมาเฝ้าพระบิดาและพระมารดาเดือนละครั้งส่วนพระโอรสทัตตะพระโพธิสัตว์พระองค์เดียวจะมาทุก15วัน
1: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 6162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: าสทางการค้าให้แก่เกษตรกรทั้งนี้คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันและสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า10ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เป็นวันที่2ยังคงคึกคักช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มงวด
2: กองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและใช้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมไว้รับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรประจำปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักไดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักไดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรงภายในงานมีผลไม้ขึ้นชื่อของพื้นที่ทั้งทุเรียนเงาะและมังคุดวางจำหน่ายจำนวนมากโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350อย่างคึกคักส่งผลให้ผลไม้หลายชนิดโดยเฉพาะมังคุดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเปิดงานจึงถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นำเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ชุมชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชายแดนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป่าไม้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบนายทุนใบอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่ปี2568พร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีประชาชนร้องเรียนรุกป่าเพื่อตัดสร้างถนนทำทางขึ้นเขาบริเวณอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายเด็ดขาดในการปกป้องผืนป่าทั่วประเทศไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้อำนาจตามข้อกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและตอบข้อสงสัยของประชาชนโดยเร็วที่สุดด้านนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่ากรมป่าไม้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนบุกรุกทำถนนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินอำเภอปากช่องโดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นม.1ปากช่องเข้าตรวจสอบทันทีและจัดค่าพิกัดบริเวณพื้นที่ร้องเรียนพร้อมทำแผนที่เป็นรูปแปลงแล้วได้ค่าพิกัด36จุดและตรวจสอบว่าพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบบริเวณถนนที่มีการร้องเรียนทั้ง36จุดเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ประธานบัตรที่กรมป่าไม้เคยอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุใบอนุญาตลงแล้วตั้งแต่วันที่17มกราคม2560
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุในสังกัดสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ www.cmradio.tv.com
5: วสันศาสตร์กระเซ็นเป็นแก้วเก็บส่งเสด็จสู่ห้วงสวงสวรรค์พัสชนกำสวนครวญจาบันคราเหมันพระแม่ฟ้านิคาไลว่าองค์พระพันปีสีสวัสดิ์เคียงร่วมฉัตรณวมินปิ่นสมัย93พระชันษาราชอาลัยชนละนายท่วมท้นล้นแผ่นดินสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม
6: ่24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัศถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
7: เพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะรับฟังได้ทางไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า YouTube ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามประเด็นเรื่องของผักผลไม้ปลอดภัยค่ะทุกวันนี้นะคะผักผลไม้มีการนำเข้าจากต่างประเทศค่อนข้างมากเลยนะคะโดยเฉพาะจากประเทศจีนตามด่านชายแดนของประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งเรือนะคะแล้วก็มีทั้งรถที่ขนส่งมาจากต่างประเทศแต่ว่าระยะหลังมันมีเรื่องของข่าวเกี่ยวกับสารเคมีหรือว่าสารปนเปื้อนที่ตกค้างในผักผลไม้โดยเฉพาะที่มาจากจีนอันนี้ต้องขอพูดตรงๆเพราะว่ามีคลิปจากประเทศจีนเองก็ดีถึงการทำการเกษตรแบบจีนมีบางคลิปที่เราอาจจะเห็นเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ที่เอาผักบางอย่างไปแช่ในสารบางอย่างซึ่งต่อมาทำให้หลายคนตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นสารอะไรแล้วถ้ายิ่งมันเป็นสารอันตรายแล้วมันยังปนเปื้อนอยู่ในผักผลไม้และถูกนำเข้ามาขายในประเทศไทยล่ะจะทำอย่างไรดีมาตรการหนึ่งนะคะที่มีการนำมาใช้เพื่อสกัดผักผลไม้ที่อาจจะมีสิ่งปนเปื้อนป้องกันไม่ให้เข้ามาขายในประเทศไทยนั่นก็คือเราจะต้องไปสกัดตั้งแต่ด่านที่นำเข้าก็คือตามด่านชายแดนตามท่าเรือต่างๆก็คือคิดว่ามันน่าจะได้ผลดีเพราะฉะนั้นค่ะจึงมีโครงการที่ทำร่วมกันของหลายหน่วยงานนะคะก็คือคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากองด่านอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและก็ไทยแพนหรือว่าเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะไปลงพื้นที่ในการตรวจผักผลไม้ที่ด่านชายแดนที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ก็มีการลงไปตรวจนะคะที่สำนักงานด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีอันนี้ถือเป็นด่านใหญ่ทีเดียวเพราะว่าสินค้านานาชนิดก็มากันที่ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังนะคะเราไปดูกันซิว่าผลการตรวจแล้วก็ผลการประชุมหารือร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังในการสกัดกั้นผักผลไม้ที่อาจจะปนเปื้อนสารพิษเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ดิฉันได้เชิญคุณปรกชนอู่ทรัพย์จากไทยแพนมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณปรกชนคะ
9: สวัสดีค่ะคุณชนาทิพย์ค่ะ
8: ค่ะทราบว่าคุณปลกชนเองก็ได้ลงพื้นที่ไปกับทางท่านสวสุนทรแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของอย.ในการลงตรวจที่ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีด้วยนะคะในการตรวจวันนั้นไปดูอะไรบ้างคะ
9: วันนั้นก็ได้ไปอันแรกเลยก็คือไปรับฟังค่ะว่าที่หน้าด่านที่แหลมฉบังเนี่ยเขามีพื้นที่ขนาดไหนนะคะก็จะเห็นเลยว่าโอเคเรามีท่าเรือประมาณ15ท่าก็มีด่านบกนะคะแล้วก็ดูขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะที่ต้องทำงานร่วมกันในการที่จะนำเข้าผักผลไม้นะคะก็จะมี3หน่วยงานที่ทำงานร่วมกันก็คือฝั่งของกรมศุลกากรฝั่งของด่านอาหารและยาแล้วก็ด่านกักพืชของกรมวิชาการเกษตรค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสลงไปดูตอนที่มีการลองชักตัวอย่างจากใช้รถคอนเทนเนอร์นะคะว่าเขามีการชักตัวอย่างแบบไหนบ้างแล้วก็ส่งตรวจวิเคราะห์แบบที่เรียกว่าเร่งด่วนนะคะให้ได้ผลในใน24ชั่วโมงค่ะ
8: ค่ะ มี15ท่านี่ปริมาณสินค้ามากน้อยขนาดไหนคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตร
9: ถ้าตลอดทั้งปีเนี่ยน่าจะมีราวๆสัก10ล้านใบขนค่ะเยอะมากๆนะคะที่เข้ามาทางเรือแล้วก็ที่เป็นผักผลไม้เนี่ยก็อาจจะอยู่ราวๆสักประมาณสัก 10% ได้ค่ะ
8: ผักผลไม้ 10% ส่วนมากมาจากทวีปไหนคะ
9: ก็จะกระจายกันค่ะคือถ้าตอนที่เชียงของเนี่ยแทบจะ 100% เนี่ยส่วนใหญ่มาจากจีนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นที่แหลมฉบังเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยน่าจะมาจากจีนค่ะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะมาจากออสเตรเลียบ้างมาจากนิวซีแลนด์อเมริกาอินเดียแล้วก็มีจากเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: ค่ะ
9: กระจายกันค่ะ
8: กระจายกันนะคะผักผลไม้ 10% นี่คละๆกันไหมคะทั้งผักและผลไม้
9: ใช่ค่ะคละๆกันค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่แน่นอนอ่ะนะคะในช่วงของปีประมาณถ้าเป็นปี68แล้วกันค่ะถ้าเป็นปี68เนี่ยเฉพาะผักอยู่ที่ราวๆประมาณ 140,000 กว่าตันค่ะที่มากที่สุดก็จะเป็นพวกหอมหัวใหญ่ประมาณ1ใน3ค่ะแครอทกระเทียมมันฝรั่งแล้วก็เห็ดชิเมจิขาวค่ะอันนี้เป็นห้าอันดับแรกของปีต้นปี68นะคะเป็นผลไม้เนี่ยก็อยู่ราวๆใกล้เคียงกันค่ะคือแสนกว่าตันเหมือนกันค่ะ 140,000 กว่าตันเปิ้ลมาเป็นอันดับ1ค่ะเกินครึ่งนึงเลยเป็นแอปเปิ้ลที่นําเข้าแล้วก็ตามมาด้วยสาลี่ลูกแพรแก้วมังกรส้มแล้วก็องุ่น
8: อุ้ยแก้วมังกรนี่ก็ยังนำเข้าเหรอคะ
9: ใช่ค่ะ
8: ทั้งที่ไทยเองก็ปลูกได้เน
9: า
8: ะ
9: ปลูกได้แต่ว่าก็อาจจะมาจากเวียดนามบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
8: จะเห็นว่าทั้งผักและผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่บริโภคกันในชีวิตประจำวันนะคุณแนนนะคะดิฉันเองเนี่ยซื้อพวกแครอทแล้วก็พวกเห็ดและหอมหัวใหญ่เนี่ยประจำเลยก็เพิ่งรู้นะว่าจริงๆแล้วปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรพวกนี้มันมีปริมาณที่ปีละเป็นแสนๆตันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการสุ่มตรวจเขามีวิธีการทำยังไงคะโดยปกติของด่านศุลกากรกับด่านกักพืชเนี่ยค่ะ
9: โดยปกติที่ทำเหมือนกันนะคะทั่วประเทศเลยก็คือว่าเวลาที่มีตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเข้ามาที่ด่านเนี่ยเขาจะผ่านการเอ็กซเรย์ก่อนอันนี้เป็นด่านของกรมศุลกากรก็คือดูว่าเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่าไอ้ด้านในตู้เนี่ยฟิล์มที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยกับใบขนเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันไหมนะคะคือเช่นลักษณะฟิล์มเป็นผักผลไม้ชนิดนี้ตรงกับใบขนไหมปริมาณตรงกันไหมน้ำหนักตรงกันไหมถ้าตรงกันเขาก็จะปล่อยไปที่ด่านถัดไปแต่ถ้าไม่ตรงกันเนี่ยจะมีการเปิดตู้เพื่อเช็คตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่มันผิดปกติเนี่ยคืออะไรนะคะ
8: ค่ะ
9: หลังจากออกจากการเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะไปเปิดอาจจะเปิดตู้หรือไม่เปิดตู้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าผักผลไม้ชนิดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กรมวิชาการเกษตรหรือว่าอย.เนี่ยเขาเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษไหมถ้าเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยตามเกณฑ์ที่เขามีเอาไว้เนี่ยเขาก็จะปล่อยผ่านแต่ถ้าเป็นกลุ่มผักผลไม้ที่หนึ่งถ้าต้นทางรู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงกับการมีโรคพืชติดมาในด่านกักพืชก็จะขอเปิดตู
8: ้
9: ในฝั่งอาหารและยาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นลิสต์ของรายชื่อผักผลไม้ที่มีสารตกค้างบ่อยๆเขาก็จะเรียกว่าเป็น very high list อันนี้เขาจะเปิดตู้เกือบ 100% เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะลดหลั่นเปอร์เซ็นต์ที่จะสุ่มตรวจลงไปนะคะ
8: ค่ะอันนี้คือกองด่านอาหารและยาใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
8: แล้วเขาจัดผักและผลไม้ชนิดไหนบ้างที่เป็น very high list ที่สุ่มเสี่ยงกับการตกค้างอะค่ะ
9: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆค่ะเช่นองุ่นส้มคะน้าอะไรเงี้ยค่ะขึ้นช่ายพวกนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยง
8: อันนี้คือเขาจะเปิดทุกตู้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ใช่ค่ะแทบจะทุกตู้เลยค่ะ
8: ทุกตู้แล้วเขาเอาตัวอย่างไปตรวจด้วยไหมคะหรือว่าดูได้สายตาเปล่า
9: ก็จะสุ่มค่ะสุ่มตัวอย่างออกมาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น very high risk เนี่ยก็จะส่งตรวจlabเพื่อดูว่ามีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานหรือเปล่าค่ะ
8: ส่งตรวจห้องแลบห้องแลบนี่อยู่ภายในที่แหลมฉบังเลยหรือว่าที่อื่นคะ
9: ไม่ใช่ค่ะต้องส่งมาตรวจที่กรุงเทพค่ะคือตอนนี้เป็นความพูดได้ว่าโครงสร้างเรายังไม่พร้อมไม่มีหน้าด่านไหนเลยที่มีแลบที่สามารถตรวจได้แบบตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สามารถใช้กฎหมายเข้าไปกำกับได้เนี่ยยังไม่มีเลยค่ะกำลังจะดำเนินการสร้างที่เชียงของน่าจะเริ่มเห็นการก่อสร้างน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้
8: ค่ะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้ก็คือมิถุนายน2569เนี่ยด่านแหลมฉบังด่านเชียงของและทุกด่านที่เป็นจุดรับผักผลไม้นำเข้ายังไม่มีห้องแลบที่จะมาตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างในผักผลไม้ต้องส่งตรวจที่กรุงเทพอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะใช่
8: ค่ะ
9: ก็มีแต่แลบที่เรียกว่าใช้แค่ชุดทดสอบเบื้องต้นซึ่งก็จะไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะว่าถ้าพบในระดับไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าเจอสารอะไรปริมาณเท่าไหร
8: ่สุ่มเก็บตัวอย่างนำมาส่งตรวจที่กรุงเทพแล้วผักผลไม้ที่อยู่ในตู้นั่นล่ะคะเมื่อก่อนเขาทำยังไง
9: ถ้าสุ่มตรวจแลบเนี่ยแปลว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาก็จะขอโฟตู้ไว้ที่หน้าด่านก่อนจนกว่าผลแลบจะออกถ้าผ่านผลแลบผ่านเนี่ยก็ถึงจะปล่อยให้รถเนี่ยเข้ามาในประเทศแต่ถ้าผลแลบไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะดำเนินการทางกฎหมายค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะใช้กฎหมายตัวพรบอาหารของอย.เป็นหลักค่ะถ
8: ้
9: าเจอสารตกค้างทั่วไปที่เรายังไม่ได้ยกเลิกการใช้ในประเทศเนี่ยแต่ว่าเกินมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีการปรับแต่ถ้าเกิดว่าเจอสารที่เราแบนไปแล้วอย่างคลอไพริฟอสพาราควอดพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีโทษทั้งปรับแล้วก็จำคุกด้วยอันนี้ก็จะดำเนินการทำลายทิ้งนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงต้นปีเนี่ยตอนที่เราไปที่เชียงของตอนนั้นเนี่ยเราหารือกันแล้วก็เกิดมาตรการหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ทดลองนำร่องใช้ที่เชียงของอยู่4วันนะคะเรียกว่ามาตรการ re-export ก็คือเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขารู้สึกว่าการลงโทษโดยพรบอาหารเนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการนำเข้าฝั่งไทยเนี่ยต้องรับผิดชอบ 100% ในขณะที่ฝั่งประเทศคู่ค้าหรือผู้ผลิตเนี่ยเขาอาจจะแทบจะไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยก็เลยคุยว่างั้นจะเป็นมาตรการ re-export แล้วกันก็คือให้อย.เนี่ยเขาติ๊กในระบบnational single window ว่าไม่ผ่านแล้วกรมศุลเนี่ยก็จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการเนี่ย re-export ได้ก็คือขอนำตู้ทั้งหมดเนี่ยกลับไปยังประเทศต้นทางโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องทำลายทิ้งก็จะลดความเสียหายของผู้ประกอบการฝั่งไทยซ
8: ึ่
9: งทำได้เป็นมาตรการนำร่องอยู่4วันตอนนี้กำลังคุยกันว่าทำยังไงให้มาตรการนี้มันเกิดการขยายนำไปใช้ได้ทุกด่านทั่วประเทศนะคะ
8: ค่ะโดยปกติแล้วข้อบังคับเหล่านี้ไม่ได้ใช้ทุกด่านหรอคะคุณปลกชน
9: คือเรื่องของ re-export ในมุมของเรื่องสารพิษตกค้างเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งด่านกักพืชเนี่ยทำเป็นประจำเป็นปกติก็เลยกำลังคุยในทางกฎหมายโดยเฉพาะทางฝั่งกองด่านอาหารและยากับกรมศุลค่ะกำลังคุยในทางกฎหมายกันอยู่ว่าเพื่อให้มันเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติเนี่ยมันติดขัดอะไรแล้วจะจัดการยังไงค่ะ
8: มันคือกฎหมายที่บังคับใช้คนละตัวคนละประกาศเหรอคะ
9: เพราะว่ามันคนละประกาศกันคือถ้าการ re-export เนี่ยจะใช้กลับไปใช้พรบของกรมศุลกากร
8: ค่ะ
9: ค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเนื่องจากไม่เคยถูกใช้ในมุมของสารพิษตกค้างมาก่อนเนี่ยก็เลยอาจจะมีความระแวดระวังในเรื่องของการความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศด้วยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องหารือกัน
8: คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถบังคับใช้ได้เหมือนกับที่เชียงของใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็คาดหวังอย่างนั้นเพราะตอนนั้นก็ทำได้จริงแล้วจริงๆผู้ประกอบการก็ค่อนข้างจะแฮปปี้กับมาตรการนี้มากกว่าที่จะใช้พรบอาหารอย่างเดียวค่ะ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: แต่ว่าจริงๆไม่ว่าจะใช้พรบอาหารตั้งแต่กักตู้แล้วก็ทำลายทิ้งหน้าด่านถ้ามีปัญหาหรือการรีเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราเรียกรวมๆว่ามันเป็นการปฏิเสธหน้าด่านนำเข้า
8: ค
9: ่ะคือถ้าแลบเราสามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมรวดเร็วแล้วก็มีจำนวนตัวอย่างที่มากพอกับสถานการณ์การนำเข้าในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่ามาตรการนี้เนี่ยถ้าทำได้มากกว่านี้เข้มข้นกว่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงของผู้บริโภคในประเทศได้แต่ว่าถามว่ามันพอไหมมันก็ยังไม่พอค่
8: ะ
9: เพราะว่ามันจะมีจำนวนหนึ่งที่อาจจะผ่านกรีนไลน์เข้ามาก็คือประวัติดีไม่เคยเจอการตกค้างปล่อยไปก่อนแต่อาจจะสุ่มตัวอย่างไว้แล้วมาตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีปัญหา
8: ค่ะ
9: กรณีนี้เนี่ยมันควรจะมีระบบการแจ้งเตือนเร่งด่วนในประเทศด้วยถ้าคุณชนาธิปจำได้เหมือนตอนเรื่ององุ่นไทยมัสแคท
8: ค
9: ือมันเข้ามาในประเทศแล้วแหละแต่ว่าพอมารู้ทีหลังว่ามีปัญหาเนี่ยผู้บริโภคควรจะสามารถเอาไปคืนได้หรือว่าหน่วยงานรัฐควรจะติดตามได้ว่าคอนเทนเนอร์นี้เนี่ยมันไปลงที่ DC ห้างไหนไปลงที่ตลาดไหนแล้วก็เรียกคืนสินค้าถ้าทำได้ครบลูปแบบนี้ค่ะมันจะทำให้ระบบเขาเรียกว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย เป็นไปได้จริงแล้วก็ทำให้1ผู้บริโภคมั่นใจ2ผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการเองก็จะช่วยกันยกระดับเรื่องคุณภาพด้วย
10: ก็คือไม่นำเข้าจากผู้ผลิตสินค้าต้นทางที่ปล่อยให้มีสารปนเปื้อนหรือสารเคมีตกค้างอีกแล้วเป็นการคัดเลือกคัดกรองไปในตัวก่อนที่จะนำไปขายให้ผู้บริโภคนะคะ
9: ใช่ค่ะ
10: พูดถึงองุ่นชัยมัสแคทตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ไหมคะ
9: อย.ก็เฝ้าระวังเต็มที่นะคะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: แล้วก็แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ตรวจซ้ำอีกสักครั้งนึงแต่ว่าถ้ามาดูตัวเลขที่วันนั้นที่เราไปที่ด่านแหลมฉบังเนี่ยค่ะองุ่นโดยภาพรวมที่เข้าที่แหลมฉบังช่วงปี68ก็เจอการตกค้างที่ไม่ผ่านมาตรฐานอยู่ราวๆ 22%
10: ก็ยังถือว่าเยอะนะคะ
9: ก็ยังถือว่าเยอะแต่ว่าที่มากที่สุดของด่านแหลมฉบังเนี่ยก็คือส้มค่ะอยู่ที่ประมาณ 58%
10: ส้มนี่คือเจอสารเคมีหรือว่าเป็นพวกยาปฏิชีวนะอะค่ะ
9: น่าจะตรวจเฉพาะสารเคมีค่ะยังไม่ได้ตรวจยาปฏิชีวนะ
10: อ๋อค่ะส้มก็ติดอันดับองุ่นด้วยนะคะ
9: ใช่ค่ะสาลี่ลูกแพรอยู่ราวๆ 33% แก้วมังกร 30%
10: มีรายงานไหมคะว่าสารอะไรที่เจอว่าตกค้างติดอันดับต้นๆ
9: เท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นพวกสารที่เราแบนไปแล้วค่ะเช่นพวกคลอพิริฟอสค่อนข้างเยอะเลยค่ะน่าจะเกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาเนี่ยเจอคอร์เพลฟอสแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นซึ่งคอร์เพลฟอสเนี่ยมีผลกับระบบประสาทนะ
10: คะ
9: แล้วก็ถ้าเด็กได้รับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างของสมองเนี่ยมีปัญหา
10: ซึ่งในไทยประกาศห้ามใช้ห้ามขาย
9: ใช่ค่ะห้ามใช้ห้ามขายมาตั้งแต่ปี63
10: ค่ะแล้วคอร์เพลฟอสนี่เจอในสินค้าเกษตรจากประเทศไหนคะ
9: ในตารางเขาไม่ได้แยกเอาไว้ว่าเป็นประเทศค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะในส้มในสาลี่ลูกแพรในองุ่นหรือว่าในแอปเปิ้ลเนี่ยก็เจอในสัดส่วนที่ลดหลั่นตามๆกันไป
10: ค่ะก็เดากันคงพอออกมาจากไหนเราต้องพูดตรงๆคุณปลกชนใช่ไหมคะว่าอย่างจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศใหญ่แล้วก็มีพื้นที่การเพาะปลูกสินค้าเกษตรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแอปเปิ้ลเมื่อก่อนนำเข้าจากออสเตรเลียกันมากใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนี้ยแอปเปิ้ลจีนก็มาตีตลาดใช่ไหมคะสาลี่ลูกแพรไม่ต้องพูดถึงองุ่นส้มนี่ก็มาจากจีนเยอะเลยแครอทหอมหัวใหญ่เอ๊ะหอมหัวใหญ่นี่ไม่แน่ใจว่าจากจีนหรือว่าอินเดียมากกว่ากันหอมแขกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
10: อืมค่ะ
9: แต่ถ้าเป็นพวกพริกอะไรเงี้ยอินเดียจะเยอะ
10: เออพริกนี่ก็เจอตกค้างใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
10: เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคะพริกมันเผ็ดมัน
9: เนี่ยในไทยเองก็การตกค้างอันดับต้นๆนะคะทุกปีที่ไทยแพนสุ่มตรวจเนี่ยในผักเนี่ยพริกจะติด1ใน3เสมอ
10: ไม่น่าเชื่อ
9: ค่ะ
10: ค่ะ
9: เราเข้าใจว่า1ตัวอย่างก็เจอสารตกค้างแบบอาจจะเป็น10ชนิด20ชนิดได้เลย
10: โอ้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครกินพริกไม่ว่าจะเป็นพริกสดหรือว่าพริกแห้งอาจจะต้องเอาไปล้างน้ำแช่น้ำก่อน
9: ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะใช่ครับ
10: เพราะว่าผักผลไม้ที่เราไม่คิดว่ามันจะมีสารตกค้างเนี่ยก็พริกเพราะเราเข้าใจมาตลอดว่าพริกมันเผ็ดเอ๊ะพวกแมลงจะชอบได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เราลืมไปว่าเขาก็มีการใส่ปุ๋ยบำรุงใส่อย่างอื่นเข้าไปด้วยใช่ไหมคะให้มันงอกงาม
9: แล้วก็ปุ๋ยก็มันช่วยให้พืชผักเนี่ยมันเติบโตไวใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
9: อาจจะขยายเซลล์ขยายผนังเซลล์ทำให้มันอ่อนแอลงอะค่ะพืชอ่อนแอลงมันก็อาจจะมีแมลงเข้าทำลายได้ง่ายขึ้นหรือเชื้อโรคเชื้อราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำลายได้ง่ายขึ้นก็จำเป็นจะต้องมีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดโรคพืชต่างๆ
10: อย่างคะน้านี่แน่นอนมันเป็นข่าวมาหลายปีดีดักแล้วว่ามักจะเจอสารตกค้างนะคะ
9: ใช่ค่ะใช่
10: อย่างขึ้นช่ายเนี่ยโอ้โหคนไทยก็นิยมรับประทานกันนะ
9: เยอะมากเยอะมากถ้าบริโภคทั่วไปเนี่ยโดยส่วนตัวนั้นก็อาจจะถามว่ากังวลไหมกังวลค่ะเพราะว่าหนึ่งลักษณะการตกค้างเนี่ยมันตกค้างแบบหลายสารหลายชนิดอยู่ในพืชชนิดเดียวกันแล้วเราก็กินหลากหลายใช่ไหมคะ
10: ใช่
9: แต่ว่าบางคนเนี่ยที่ทานเป็นน้ำผักปั่นแล้วปั่นผักชีปั่นขึ้นช่ายเยอะๆอันนี้ต้องคิดให้หนักที่จะต้องเลือกแหล่งที่มาที่มั่นใจเลยเพราะว่าเราจะได้รับเยอะมากกว่าปกติ
10: ค่ะ
9: อ
10: ัน
9: นี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล
10: ใช่ใช่เพราะว่าคนรักสุขภาพอ่ะหวังว่าจะเอาผักหลายๆชนิดมาปั่นแล้วก็สกัดเอาน้ำเพื่อจะได้ความเข้มข้นของสารอาหารแต่ถ้าเกิดมันมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างแล้วเข้มข้นหลายชนิดแบบเนี้ยเสี่ยงมากเลยนะคะ
9: เราก็จะได้เคมีเข้มข้นด้วยใช่ค่ะ
10: คือจะบอกว่าดิฉันตอนนี้หันมากินผักในช่วงตอนเย็นนะคะ แล้วก็กินผักหลากหลายมากเรียกว่าเป็นกะละมังแต่ทีนี้คือพอจริงๆตอนเย็นจะเลี่ยงการกินพวกแป้งก็จะกินถ้าเป็นเนื้อย่างคอหมูย่างก็จะกินห่อผักอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งผักลวกผ
9: ัก ต้มเน้นโปรตีนกับไฟเบอร์ใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่เพื่อหวังว่าจะลดน้ำหนักบ้างหรือว่าดูแลสุขภาพตอนเย็นแต่พอเห็นข่าวเอ๊ะมันจะดีเหรอหรือว่าดิฉันได้รับสารเคมีปนเปื้อนไปมากกว่าเพื่อน
9: ก็ต้องเลือกแหล่งที่มาค่ะอันนี้จำเป็นมาก
10: แต่ตอนนี้คุณนันผักมันถูกนะในตลาดที่ขายเนี่ยกรัมละ10บาท15บาทหรือถุงละ20แต่3ถุง50บาทอย่างเงี้ยมาขายได้ยังไงอันนี้ก็สงสัยมันเป็นผักที่นำเข้าจากประเทศเหล่านี้ใช่ไหมคะ
9: ขึ้นอยู่กับชนิดผักค่ะก็มีโอกาสมากเลยที่จะนำเข้ามาเพราะว่าถ้าเราไปดูประกอบกันกับฝั่งเกษตรกรเราจะเห็นเลยว่าเกษตรกรที่ปลูกผักมะเขือเทศหอมหัวใหญ่อะไรเงี้ยแม้ว่าเขาจะขายถูกกว่าที่นำเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังขายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับผักนำเข้าเนี่ยมันยึดครองพื้นที่แล้วก็ยึดครองรูปแบบการบริโภคของเราไปได้เกือบจะไม่มีช่องให้เกษตรกรไทยสู้อยู่แล้วอะค
10: ่
9: ะ
10: ใช่ดิฉันก็ต้องข้อสังเกตระยะหลังๆเอ๊ะใจกลางเมืองเนี่ยใกล้ๆกับไทย PBS มีตลาดแถบซอยข้างๆเนี่ยนะคะจริงๆอะรูปแบบตลาดเขาเนี่ยไม่ใช่ตลาดสดก็มีขายอาหารแล้วก็ขายผักสดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าผักเจ้าที่มาขายเนี่ยถุงใหญ่มากเลยบางทีก็มีถั่วฝักยาว

0: ้าโดยเฉพาะจากจีนหรือเปล่านะคะแล้วคือพอยิ่งมีข่าวว่าเจอสารพิษตกค้างหลายชนิดแบบเนี้ยก็เลยกังวลวันก่อนมีคลิปหนึ่งไม่ทราบคุณแนนเห็นหรือเปล่าที่ว่าเอาผักอะไรสักอย่าง
1: หนึ่
0: งเป็นชื่อทางจีนนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในสารหนึ่งซึ่งมาเฉลยทีหลังว่าสารเนี้ยมันจะเป็นสารที่ให้ความหวานมากๆกับผักชนิดนั้นแล้วก็ส่งมาขายรู้สึกว่าจะเป็นเพจรู้ทันจีนที่เอามาแชร์คืออ
1: ันนี้น่าสนใจนะคะ
0: ค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวส่ง
1: หมายความว่าจริงๆตัวระบบเฝ้าระวังเรามันจะต้องเพิ่มการสุ่มตรวจชนิดสารที่มันครอบคลุมความเสี่ยงมันเท่าทางสถานการณ์มากขึ้นคือต้นทางใช้อะไรมาเราต้องรู้ทันอันเนี้ยคิดว่านี้สำคัญเหมือนกันค่ะเราอาจจะไม่เคยตรวจสารเหล่านี้เลย
0: ใช่จริงๆรู้ทันจีนเขาโพสต์มานะคะเดี๋ยวส่งให้คุณแนนดูนะคะว่ามันเป็นสารอะไรซึ่งเห็นแล้วตกใจมากเอ๊ะแล้วทุกวันนี้ที่เรากินผักผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนหรือเวียดนามหรืออินเดียอย่างเงี้ยโอเคเราก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าประเทศเหล่านี้อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเนาะเกี่ยวกับสารตกค้างในผักผลไม้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างออสเตรเลียหรือว่าประเทศแถบอื่นเขาอาจจะเข้มงวดมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจากประสบการณ์การทำงานของคุณแนนในการตรวจสารเคมีตกค้างนี่เป็นอย่างนี้ไหมคะหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็อาจจะสรุปแบบนั้นไม่ได้สักทีเดียวค่ะเราตั้งข้อสังเกตได้ค่ะแต่ว่าอันที่สองก็คือประเทศต้นทางเขาจะส่งอะไรมาขายเราอะขึ้นอยู่กับว่าฝั่งเราอะรับซื้ออะไรแล้วก็เรามีระบบการตรวจสอบกำกับแค่ไหนที่ผ่านมาที่ชายแทนเคยลองสุ่มตรวจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ผักผลไม้จากจีนเพราะว่ายึดครองตลาดบ้านเราเยอ
0: ะ
1: แต่ก็เคยเก็บตรวจของประเทศอื่นด้วยแต่ก็พบว่ามีการตกค้างเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะเบาบางกว่าในลักษณะที่จำนวนชนิดน้อยกว่าหรือชนิดสารเคมีที่เจอแตกต่างกันไปหรือว่าอาจจะพบว่าจำนวนชนิดต่อตัวอย่างไม่มากเท่าฝั่งจีนอันนี้ก็เป็นไปได้ก็มีโอกาสเกิดขึ้น
0: มีโอกาสเจอแต่อาจจะน้อยชนิดกว่า
1: ใช่ค่ะไม่ได้การันตีว่าจะไม่พบนะคะ
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้นก็วางใจอะไรไม่ได้เลยสำหรับความปลอดภัยเรื่องของผักผลไม้เพราะว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมันทำให้ศัตรูพืชตายเนี่ยแล้วคนถ้ากินเข้าไปก็ตายผ่อนส่งได้เหมือนกันนะคะคุณปลกชน
1: ใช่ใช่ค่ะอันนี้แน่นอนค่ะอันนี้ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวก็คือไม่ใช่พิษเฉียบพลันแต่ว่าน่ากลัวการสะสมเป็นก่อโรคระยะยาวอันนี้น่ากังวลไม่ว่าจะเป็นพวกก่อมะเร็งหรือว่าไปรบกวนการทำงานของระบบฮอร์โมนซึ่งมันก็จะส่งผลทางร่างกายไปจนถึงตอนนี้มันในทางวิชาการเริ่มแข็งแรงแล้วว่าสารกำจัดโรคพืชหลายตัวเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเชื้อดื้อยาได้แม้ว่าสารตัวนั้นอาจจะไม่ใช่ยาปฏิชีวนะโดยตรงแต่ว่าเป็นสารเคมีเกษตร
0: อ
1: ันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่ามันแปลว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังผลิตในระบบแบบนี้มันส่งผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเราโดยตรง
0: มันไปทำให้เราดื้อยาได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ยาปฏิชีวนะมันไปรบกวนระบบในร่างกายเหรอคะ
1: คือเวลาที่มีการฉีดพ่นในแปลงอะค่ะมันก็จะไปที่สิ่งแวดล้อมโดยตรงใช่ไหมคะแล้วก็สารหลายตัวเนี่ยแม้มันจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ว่าเวลาที่เชื้อได้รับเนี่ยเชื้อในธรรมชาติได้รับเนี่ยมันรู้สึกเครียดมันก็จะพยายามที่จะผลักไอสารเคมีเหล่านี้ออกมันก็จะไปเพิ่มกลไกพิเศษเขาเรียกว่าเอฟฟักปั๊มนะคะมันตอนนี้มันก็จะไม่ใช่แค่ทำให้ตัวมันเองกำจัดสารพิษทางการเกษตรออกได้อย่างเดียวแต่ว่ามันไปกำจัดยาได้ด้วยยาปฏิชีวนะได้ด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นกลไกที่หนึ่งบางกลไกเนี่ยเช่นสารกำจัดโรคพืชบางตัวค่ะโครงสร้างไปเหมือนกับยาปฏิชีวนะที่ใช้ในคนแล้วพอเรากินผักผลไม้ที่อาจจะมีเชื้อตัวนี้ที่ดันดื้อสารกลุ่มนี้ไปแล้วโดยเฉพาะกลุ่มอโซนะคะกลุ่มนี้เนี่ยแล้วเกิดเราปอดติดเชื้อแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ยยาที่แพทย์จะใช้รักษาเราก็จะเป็นกลุ่มอโซเหมือนกันปรากฏว่ามันดื้อยาแล้วพอใช้กลุ่มอโซมารักษาเราเนี่ย เราก็จะไม่หายแล้วเพราะว่า เราได้รับเชื้อดื้อยามาจากที่ติดมาจากผักผลไม้หรือว่าจากสิ่งแวดล้อมไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหา
0: ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะส่งผลกระทบถึงขั้นทำให้เราเกิดเชื้อดื้อยาได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยิ่งล่าสุดนี้เห็นข่าวที่หลายคนกำลังรอการตรวจสอบอยู่ว่ามีชายไทยคนหนึ่งที่ว่าไปสั่งซื้อยากำจัดศัตรูพืชจากออนไลน์ยังไม่ทันเปิด

0: ขวดยังไม่ทันเปิดซองเอาวางทิ้งไว้ในรถขับรถ2ชั่วโมงแล้วเกิดอาการแน่นหน้าอกแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยแบบเนี้ยคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ารอการตรวจสอบแต่หลายคนหลายเพจนะคะที่ดิฉันเห็นแชร์กันในโลกออนไลน์กับการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสารระเหยที่มันระเหยมาจากขวดของยากำจัดศัตรูพืชขวดนั้นที่มาจากจีนเพราะเป็นชื่อภาษาจีนเนี่ยนะคะมันสามารถทำให้คนที่สูดเข้าไปเนี่ยถึงขั้นเป็นแบบนั้นได้เหรอถ้าในทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ของคุณปกชนพอจะอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมคะว่ามันจะถึงขั้นนั้นเหรอคะ
1: อาจจะต้องดูหลายองค์ประกอบควบคู่กันนะคะอันแรกก็คือว่าคือถ้าสารถ้าขวดบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันไม่ได้ถูกเปิดแล้วไม่ได้มีรอยรั่วเนี่ยอ
0: ั
1: ตราที่มันจะระเหยออกมาเนี่ยมันแทบจะน้อยมากอันที่สองก็คือตัวสารนั้นเป็นสารที่ระเหยได้มากหรือระเหยได้น้อยด้วยนะคะถ้าดูตามชื่อเนี่ยสาร MCPA เนี่ยการระเหยเนี่ยค่อนข้างต่ำโดยหลักแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าสารที่อยู่ในขวดเนี่ยเป็นไปตามฉลากอีกหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องไปตามดูตอนที่ข้อมูลทางแลบออกมา
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะชี้ช่องว่างประมาณสัก4ประเด็นสำคัญนะคะอันแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมการขายสารเคมีเกษตรผ่านช่องทางออนไลน
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็ขายผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าสารเคมีเกษตรเป็นวัตถุอันตรายของประเทศไทยที่จะต้องมีการกำกับแล้วก็ต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนอันที่สองก็คือพอเราอ่านข้อความบนฉลากไม่ได้เราก็เลยเข้าไม่ถึงข้อมูลความปลอดภัยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปัญหาอันที่สามก็คือผู้ใช้เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆสารแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะเก็บไว้ในห้องปิดแล้วก็อยู่ในที่เดียวกับเราเหมือนเราเอาขึ้นรถถ้ามันรั่วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับสารได้รับความเป็นพิษเนี่ยมันสูงมากอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยแม้ว่าตัวสารเองมันอาจจะระเหยได้ต่ำแต่ว่าเขาจะมีสารอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาค่ะเช่นเป็นสารเติมเต็มสารที่เขาแต่งกลิ่นเอาไว้ตั้งใจที่จะให้มันเหม็นมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะต้องไปดูองค์ประกอบด้วยเพราะว่าที่แนนอ่านในฉลากเหมือนจะมี MCPA แค่ 13%
0: ค
1: ำถามคืออีก 87% เนี่ยคืออะไรอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วก็สุดท้ายก็คือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันแปลว่าตอนนี้มันมีปัญหามากไม่สอดคล้องกับบริบทของการซื้อขายของผ่านช่องทางออนไลน์อันนี้เป็นรูรั่วสำคัญที่ต้องจัดการ
0: ถึงแม้ว่าสารเคมีบางชนิดจะถูกห้ามขายในตลาดในประเทศไทยแต่ถ้ามีออนไลน์แล้วคนไทยไปสั่งซื้อจากต่างประเทศตอนนี้คิดว่ากฎหมายยังไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมได้ใช่ไหมคะก็เลยทำให้เกิดปัญหายิ่งโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอันตรายอย่างสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งขนาดอาหารคุณแนนคุณผู้ฟังเวลาเราซื้อเนี่ยเขายังบอกว่าต้องมีฉลากภาษาไทยถึงแม้ว่าจะนำเข้าจากประเทศไหนก็ตามใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่าส่วนประกอบส่วนผสมมีอะไรบ้างเราจะได้เลือกซื้อมาถูกแล้วก็เลือกกินอย่างถูกต้องใช่ไหมคะแต่เนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายด้วยนะมันฆ่าหญ้าได้ฆ่าแมลงได้แล้วเราก็อ่านภาษาจีนไม่ออกถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีแอปพลิเคชันส่องดูแล้วก็แปลได้เลยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถอธิบายได้ชัดเจน 100% ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าข้อมูลบนฉลากนั้นถูกต้องตรงกับของที่อยู่ในขวดเพราะว่ามันไม่มีระบบคัดกรองว่ามันถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วในขวดเป็นสารอะไร
0: คือการซื้อสินค้าออนไลน์มันอาจจะง่ายสะดวกสำหรับผู้บริโภคนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างที่เป็นสินค้าที่เขาขายในโลกออนไลน์อ่ะมันเป็นสินค้าอันตรายที่คุณแอนเคยเจอนอกจากประเด็นข่าวล่าสุดก็คือยากำจัดศัตรูพืชยังมีอะไรอีกไหมคะที่เขาขายออนไลน์แล้วเรารู้สึกว่ามันต้องควบคุมแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆก็แทบจะทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเราเห็นแบบปัญหาของการใช้สารเติมแต่งใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพวกบอแร็กซ์ที่เอาไปใช้กับอาหารเวลาเขาไปใส่ในลูกชิ้นเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้เขาซื้อบอแร็กซ์ออนไลน์เนี่ยเป็นเกรดไหนแล้วก็จริงมันไม่ควรจะต้องใช้ด้วยมันผิดกฎหมายค่ะแต่ว่าก็ยังเอาไปใช้ซึ่งถ้ามันหนึ่งมันไม่ purify คือมันไม่บริสุทธิ์แล้วเป็นแบบไม่ใช่เกรดสำหรับฟู้ดเกรดแล้วก็ไปใช้แบบอันนี้ก็จะยิ่งเป็นอันตรายมากหรือว่าบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นเคสที่เราเคยเห็นกันต่ออาชญากรรมใช้สารเคมีอันตรายเช่นพวกไซยาไนด์เนี่ยจริงๆเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากจะพูดเลย เดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ค
1: ่ะแต่ว่ามันก็พบว่ามันมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์จริงๆแปลว่าเรื่องแบบนี้มันเข้าถึงทุกคนแล้วก็ หน่วยงานรัฐเข้าไปกำกับไม่ได้เลยค่ะเพราะมันเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแล้วก็อาจจะผ่านแค่ช่องทางออนไลน์เท่านั้นเอง
0: ใช่จะบอกว่าบางคนน่ะต้องการความสะดวกแล้วก็ต้องการซื้อสินค้าที่มันอันตรายพวกเนี้ยแต่เขาไม่รู้จะหาซื้อทางไหนพอตลาดออนไลน์มันเปิดช่องแบบนี้แล้วกฎหมายไทยเองต้องยอมรับว่ามันก็ตามไม่ทันนะสำหรับการซื้อขายออนไลน์อย่างต่างประเทศเขามีการควบคุมที่เป็นระบบกว่าไทยไหมคะหรือเขาทำยังไง
1: จริงๆก็อาจจะมีหลากหลายระดับค่ะขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศไหนส่วนใหญ่ก็จะบังคับให้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อที่ให้ขึ้นทะเบียนในประเทศเพื่อที่มีปัญหาอะไรเนี่ยกฎหมายเราจะได้ควบคุมได้แต่ว่าตอนนี้ของไทยเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีการเข้าไปกำกับมอนิเตอร์และกำกับเนี่ยตลอดห่วงโซ่เลยค่ะก็คือต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายต้องขึ้นทะเบียนนู่นนี่นั่นก็จะมีระบบแบบนี้กำกับของไทยเนี่ยตอนนี้ยังตุ้มเตี้ยมกันอยู่เลยค่ะแล้
0: แพ
1: ว
0: ล
1: ก็
0: ตฟ
1: อา
0: อ
1: จ
0: ร์
1: จ
0: ม
1: ะยังแยกเป็นรายสินค้าด้วยซ้ำไม่ได้มองเป็นเชิงระบบเชิงแพลตฟอร์มสักทีเดียวตอนนี้ถ้ากลับมาเมื่อกี้ที่คุณน้ำพูดค่ะคือเวลาเราซื้อของถ้าเป็นเสื้อกระเป๋าเนี่ยมันไม่ตรงปกมันเห็นชัดใช่
0: ใช
1: ไหม
0: ่
1: คะ
0: ใช่
1: ส่งคืนได้หรือว่าถ้าเราอย่างแย่เราเจอมิจฉาชีพคืนไม่ได้แต่มันไม่กระทบสุขภาพ
0: ใช่
1: แต่ของที่เป็นวัตถุอันตรายเนี่ยอ่านก็ไม่ออกของตรงปกหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ค
1: อย่
0: ่
1: า
0: ะ
1: งเงี้ยมันเสี่ยงมากๆค่ะของแบบนี้เนี่ยควรจะซื้อที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศดีกว่าน
0: ี่ค่ะดิฉันเจอแล้วข่าวที่ทางเพจรู้ทันจีนแชร์เขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีชื่อว่าผลไม้พิษหลงไห่ฝูเจี้ยนอันนี้เขาบอกว่ามีบล็อกเกอร์จีนชื่อดังนะคะโยโย่หลูหมิงตีพิมพ์บทความวิเคราะห์การเชื่อมโยงคดียางเหมยแช่สารเคมีอันนี้คือเขาตีพิมพ์เมื่อพฤษภาคม2569เกี่ยวกับคดียางเหมยพิษปี2554ซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปี2554ที่สำนักงานคณะกรรมการความปลอดภัยอาหารเมืองฉือซีมณฑลเจ้อเจียงออกประกาศเตือนภัยความปลอดภัยอาหารฉบับที่1เขามีไปเจอสุ่มตรวจยางเมยจากเมืองหลงไห่มณฑลฝูเจี้ยนที่วางขายในตลาดฉือซีเขาบอกว่าในตอนนั้นนะคะพบในยางเมย7ล็อตมีสารตกค้างยาฆ่าแมลง8ชนิดได้แก่ DDVP ออเมโทรเอทแล้วก็คลอไพรีฟอสเมทามิโดฟอสคลอโรทาโลนินแล้วก็อีกเยอะเลยนะคะ 2-3 สารแล้วคือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเขาเอาไปแช่ค่ะแล้วก็คนแช่นั้นก็บอกว่าที่ผักเนี่ยแช่นะคุณอย่ามาซื้อกินเพราะว่าอันเนี้ยเอาส่งออกอย่างเดียวถ้าคุณจะซื้อกินคุณไปซื้อกิน
1: แต่ว่า
0: อีกกองนึงอย่างนี้เลย
1: โหดมากคือรายการเมื่อกี้ที่พี่น้ำพูดอะค่ะมันเป็นรายชื่อสารกำจัดแมลงกับสารกำจัดเชื้อราค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลายตัวเนี่ยเราแบนไปแล้วเพราะว่ามันออกฤทธิ์เฉียบพลันค่อนข้างสูง
0: เนี่ยเขาบอกว่ามีการนำยางเมยเนี่ยในตะกร้าไปจุ่มแช่ในถังน้ำยาสารเคมีที่เป็นโคลนๆหลายสิบวินาทีก่อนตักขึ้นบรรจุส่งขายแล้วสารที่ใช้ประกอบด้วยสารให้ความหวานผสมประเภท3ไม่มีก็คือไม่มีฉลากไม่มีแหล่งผลิตไม่มีวันหมดอายุที่หวานกว่าน้ำตาลทรายถึง 8,000 เท่าแล้วก็โซเดียมดีไฮโดรอะซิเตตซึ่งเป็นสารกันบูดที่ทางการจีนห้ามใช้กับผลไม้คนงานในคลิปแอบถ่ายพูดกันมาเองว่าอันนี้กินไม่ได้เป็นของลูกค้าเธอไปกินอันที่ยังไม่แช่สิเป็นแบบนี้ไม่น่าเชื่อคือคนถ่ายคลิปอ่ะอยากจะชิมแต่ไม่ให้ชิมคนในคลิปไม่ให้ชิมบอกเธอไปชิมที่ยังไม่ได้แช่ส่วนที่แช่เนี่ยเอาไว้ขายให้ลูกค้า
1: ตั้งแต่54มาจนถึง69ยังสถานการณ์แบบเดิมโหดร้ายแบบเดิมอย่างนี้หรอคะ
0: อ่านแล้วตกใจไหมคะอันนี้คือสื่อของทางการเขาที่ตีพิมพ์เลยนะเมื่อพฤษภาคม2569เดี๋ยวส่งลิงก์นี้ให้ดูค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะจะได้ตามต่อว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะเอาละค่ะนี่คือรายละเอียดที่เราคุยกันเกี่ยวกับโครงการของหลายหน่วยงานในไทยที่จะไปหาความร่วมมือแล้วก็สุ่มตรวจสินค้าผักผลไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ผักผลไม้ที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีตกค้างต่างๆเข้ามาขายในไทยกับโครงการวันด่านวันแลบวันเดย์คุณแอนให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่าจะมีความคืบหน้ายังไงบ้างเกี่ยวกับโครงการนี้คะ
1: ก็เดี๋ยวการประชุมครั้งหน้าน่าจะติดตามเรื่องผลของตัวแลบค่ะว่าที่สุ่มตรวจที่แหลมฉบังเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีการติดตามการประชุมเรื่องข้อกฎหมายร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรแล้วก็กองด่านอาหารและยาค่ะสุดท้ายที่ทางอนุกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่ะกำลังดำเนินการก็คือจัดทำคณะทำงานเพื่อปรับปรุงตัวพรบอาหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เติมเรื่องการเฝ้าระวังแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนเร่งด่วนเนี่ยเข้าไปในระบบด้วย
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงการเพิ่มหน้าที่ผู้ประกอบการให้อย.เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้มีการเรียกคืนสินค้ากรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอาหาร
0: เดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อเกี่ยวกับผลการสุ่มเก็บตัวอย่างแก้วมังกรจากเวียดนามใช่ไหมคะแล้วก็หอมหัวใหญ่
1: ใช่
0: จาก
1: ค
0: ออ
1: ่ะ
0: สเตรเลียที่สำนักงานด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีไปตรวจว่าเป็นยังไงบ้างเจอสารตกค้างอะไรไหมนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าผลตรวจออกเรียนเชิญอีกครั้งนะคะ
1: ยินดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปรกชนอูซับนะคะจากไทยแพนมากๆที่มาคุยรายละเอียดกับเราแล้วก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้ผู้บริโภคไทยอย่างน้อยๆตอนนี้ก็อาจจะต้องระวังล้างผักผลไม้แล้วก็แช่ให้มันนานขึ้นล้างให้มันผ่านน้ำที่ไหลผ่านเยอะๆหน่อยนะคะคือดิฉันก็บอกตัวเองเป็นประจำ ว่าเนี่ยต้องล้างนะอย่างทุกวันนี้ดิฉันจะล้างแช่ไว้ก่อนประมาณสัก20นาทีแช่น้ำยาล้างผักที่เป็นฟองๆแล้วก็เอาไปล้างน้ำอีกหนึ่งน้ำแล้วก็ล้างน้ำไหลผ่านน้ำก๊อกแบบนี้พอไหมคะคุณแนนยังไม่พอหรอคะ
1: มันก็ดูดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วค่ะแต่ว่าขอลดเวลาการแช่ช่วงแรกลงเหลือสักไม่เกิน10นาทีได้ไหมคะ
0: ทำไมคะ
1: พอดีมันมีงานวิจัยที่พบว่าบางทีเนี่ยที่ผิวเวลามันมีพวกสารดูดซึมที่คงค้างอยู่เนี่ยถ้าเราแช่นานๆเนี่ยจากที่มันหลุดออกมันอาจจะดูดซึมกลับเข้าไปในผักผลไม้ได้
0: เหรอคะ
1: บอกไม่เกิน10นาทีค่ะแต่ว่าตอนช่วงที่ล้างน้ำไหลเนี่ยก็อาจจะเพิ่มของการขัดถูผิวผักผลไม้ด้วยมือเพิ่มเข้าไปค่ะ
0: ค่ะอ่ะโอเคได้ข้อมูลใหม่เพราะฉะนั้นถ้าซื้อน้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อหวังว่าจะลดสารเคมีเนี่ยก็คือแช่ผักผลไม้แค่10นาทีไม่เกินนั้นนะคะ
1: ค่ะใช่ค
0: ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะยังมีอีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาเรื่องของไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
0: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของขวดน้ำพลาสติกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเจอกันในชีวิตประจำวันมีขายกันอยู่ทั่วไปแล้วดิฉันเชื่อแน่ว่าทุกคนเคยดื่มน้ำจากขวดน้ำพลาสติกไม่ว่าจะเป็นขวดใสหรือว่าขวดขุ่นนะคะซึ่งมีงานวิจัยที่พบหลักฐานของอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติกในเลือดปอดลำไส้อุจจาระแล้วก็เนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์เช่นรกและอัณฑะแต่ว่าผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากไมโครพลาสติกเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้รับการพิสูจน์และยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเนื่องจากอนุภาคมีขนาดที่เล็กมากจนถึงระดับนาโนทำให้การตรวจจับและศึกษาได้ยากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังมันมีข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดจากไมโครพลาสติกอยู่บ้างใน3รูปแบบก็คือจากอนุภาคทางกายภาพจากสารเคมีเกาะติดและจากเชื้อโรคจุลินทรีย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของไบโอฟิล์มซึ่งจากหลักฐานที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้นะคะสารเคมีและไบโอฟิล์มที่เกี่ยวข้องกับไมโครพลาสติกในน้ำดื่มก่อให้เกิดความกังวลต่อสุขภาพของมนุษย์ค่ะแม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ำเหมือนที่องค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลไว้เมื่อปีค.ศ. 2024นะคะแต่เมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการพบไมโครพลาสติกในน้ำดื่มบรรจุขวดในหลายประเทศข่าวนี้ก็สร้างความกังวลใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้นเพราะเป็นที่รู้กันว่าคนยังต้องดื่มน้ำจากการซื้อในร้านสะดวกซื้อซึ่งบรรจุมาในขวดพลาสติกกันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาถามกับอาจารย์แก้วเกี่ยวกับงานวิจัยไมโครพลาสติกว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรกับสุขภาพของมนุษย์นะคะอาจารย์คะเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดนะเพราะว่ามันไม่มีคำตอบ แล้วเราต้องกินน้ำจากน้ำดื่มเป็นขวดของผมเนี่ยผมซื้อน้ำขวด6ลิตรมาดื่มถามว่าทำไมผมไม่กรองน้ำเองเหตุผลก็คือว่าเครื่องกรองน้ำเราเนี่ยไม่มีการติดมอกอนะผมสังเกตมาตลอดแล้วละไม่มีการติดมอกอแล้วเขาไม่รับรองนู่นรับรองนี่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเครื่องกรองน้ำแบบเราก็กรองน้ำเฉพาะเอาน้ำนั้นไปใช้ทำอาหารที่ผ่านความร้อนคือผมกังวลว่ากรองมาแล้วมันจะยังมีแบคทีเรียอยู่ก็เลยต้องใช้สำหรับทำอาหารที่ผ่านความร้อนแต่ถ้าจะดื่มเป็นน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยผมก็ยังพอจะเชื่อว่าน้ำดื่มบรรจุขวด6ลิตรที่มีออยเนี่ยใช้ได้แล้วรสชาติก็จืดดีแต่ว่าพอมาเจอข่าวว่าน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกไม่ว่าจะขวดใหญ่ขวดเล็กมันมีทั้งไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกคือพูดแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องกินมันแต่เราไม่มีทางที่จะแก้ไขมันเลย
0: อาจารย์เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ก็หลายครั้งแล้วนะในคิดก่อนเชื่อใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลการนำพลาสติกมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่น้ำดื่มแล้วขายในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันมีขวดใสแล้วก็ขวดขุ่นที่สามารถคืนขวดได้ขอให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับประเภทของพลาสติกกันอีกครั้งนึงค่ะ
3: คือพลาสติกประเภทไหนก็ตามมันทำมาจากสารเคมีที่ได้มาจากน้ำมันดิบน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยนะมันเป็นส่วนที่เหลือจากการกลั่นน้ำมันแล้วเขาก็มาทำเป็นพลาสติกต่างๆมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าตัวตั้งต้นเป็นอะไรเช่นโปรพิลีนเป็นบิวทีนพอมาต่อกันก็เป็นโพลีโปรพิลีนโพลีบิวทีนประเด็นที่เป็นปัญหาคือเวลาเขาทำเป็นขวดแล้วเนี่ยเขาทำเสร็จปุ๊บก็บรรจุน้ำได้เลยลงน้ำเนี่ยไปซื้อขวดมาแล้วไม่มีการล้างที่เขากังวลกันและมีงานวิจัยบางชิ้นเริ่มพบแล้วว่ามันเกิดในขวดนั่นแหละที่มาจากโรงงานทำขวดแล้วบางครั้งเนี่ยพอบรรจุน้ำไปแล้วเนี่ยการ
4: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: นครศรีธรรมราชเดินหน้าโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัลที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานอำนวยการเตรียมความพร้อมโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวดิจิทัลแบบครบวงจรอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดไว้ในระบบเดียวโดยใช้เทคโนโลยี QR Code เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วนผ่านสมาร์ทโฟนรวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแตกต่างด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งภาพถ่ายวิดีโอและเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มคุณค่าและความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการลดการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
7: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

การแข่งขันกีฬาโกลบอลคือการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยนักกีฬาทุกคนที่ลงทำการแข่งขันต้องสวมหน้ากากปิดตาระหว่างทำการแข่งขันและใช้เพียงเสียงในการนำทางและการเคลื่อนไหวกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันกีฬาโกลบอลมีการแบ่งคลาสของระดับการมองเห็นของนักกีฬาเช่นกันโดยแบ่งออกเป็น3ระดับ B1 ถึง B3 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์กีฬาคนตาบอดนานาชาติ IBSA ในการแข่งขันจริงก็จะมีการสวมหน้ากากปิดตาระหว่างการแข่งขันเพื่อความเสมอภาคและยังเป็นการช่วยเพิ่มสมาธิในการฟังเสียงวิถีของลูกบอลเพื่อการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วสนามแข่งขันทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 18x9 เมตรปลายสนามทั้ง2ฝั่งมีประตูขนาดกว้าง9เมตรสูง 1.30 เมตรโดยกลางสนามจะมีเส้นแบ่งพื้นที่สนามจะมีการตีเส้นซึ่งมีความนูนกว่าปกติเพื่อให้นักกีฬาสัมผัสและรู้ตำแหน่งของตนเองลูกบอลที่ใช้จะมีน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมและจะมีกระดิ่งภายในซึ่งจะมีเสียงเพื่อให้นักกีฬาได้ฟังเพื่อคาดเดาทิศทางได้การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ3คนและตัวสำรองต่อทีมไม่เกินทีมละ3คนแข่งขันกัน2ครึ่งครึ่งละ10นาทีหากเสมอกันจะมีการต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะในการเล่นแต่ละฝ่ายจะผลัดกันโยนหรือกลิ้งลูกบอลให้เรียดพื้นหรือกระเด้งพื้นเพื่อให้เกิดเสียงและให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันไม่ให้บอลเข้าประตูกรณีที่มีการโยนลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นอุบัติเหตุจะไม่ถูกนับเป็นประตูในระหว่างที่ฝ่ายรุกโยนบอลอีกฝ่ายห้ามทำการส่งเสียงรบกวนฝ่ายรับสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการป้องกันไม่ให้ลูกบอลเข้าประตูสถิติที่น่าสนใจประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬาประเภทนี้และมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสำหรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียน

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเดิมนะจะมี2ส่วนก็คือส่วนของการอัปเดต Personal OKR กับส่วนของการเอาเรื่องราวที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะมาชวนคุยมาชวนเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นจาก Personal OKR ซึ่งมันเป็นการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับเผื่อท่านจะได้ทดลองนำไปใช้กับชีวิตท่านได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับ Objective ที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะ Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2เนี่ยก็คือครึ่งปีเนี่ยให้ได้50เล่มเพราะว่าทั้งปีเนี่ยตั้งเป้าไว้100เล่มก็สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก2เล่มเป็น46เล่มแล้วนะครับก็อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะตอนนี้ก็เดือนมิถุนาแล้วเนาะเหลือประมาณสักตีซะว่า3สัปดาห์ก็น่าจะอีก4เล่มไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะใกล้จบอีกน่าจะ2เล่มนะครับก็น่าจะทำได้สบายๆนะครับ Key Result 1.2 เขียนต้นฉบับจบ1เล่มหนังสือ Pickleball ยังเขียนอยู่ประมาณ 20% นะครับแต่ว่ามีหนังสือออกใหม่นะครับเป็นหนังสือผลงานล่าสุดของผมชื่อ The Life Lecture นะครับกับสำนักพิมพ์ V-Learn ก็อันนี้เดี๋ยวจะชวนคุยนิดนึงนะครับหลังการอัปเดต Personal OKR เพราะนั้นต้นฉบับยังไม่จบยังอยู่ที่ 20% Objective ที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า PO2 Max เพิ่มจาก43เป็น45สัปดาห์ที่ผ่านมา43นะครับแต่ตอนนี้ลดเหลือ41เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมมีภารกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไปญี่ปุ่นมานะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังในตอนหลังด้วยเพราะนั้นการออกกำลังกายอะไรก็ลดลงก็น่าจะเป็นส่วนของ VO2 Max ที่ลดลงตอนนี้กลับมาออกกำลังกายเหมือนเดิมแล้วนะครับน่าจะกลับขึ้นมาอีกนะครับคีรีโซลคือ 2% ไขมันลดลงจาก 24.2 เป็น23ตอนนี้อยู่ที่ 24.2 เพิ่มขึ้นมา 0.1นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 24.1 อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เพิ่มขึ้นนะทุกครั้งที่ไปต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ค่าเกี่ยวข้องกับทางร่างกายมันจะตกลงนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ออกกำลังกายมันกินเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะกลับมาก็พยายามคอนโทรลเรื่องอาหารเรื่องอะไรด้วยแล้วก็คีย์รีซอส 2.3% mass หรือมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 33.1 เป็น35นะครับยังอยู่ที่ 33.1 ก็ลดลงนิดนึงจาก 33.2 นะอันเนี้ยคือ OKR OKR ย่อมาจากคำว่า Objective and Key Result นี่แหละซึ่งมันเป็นรูปแบบของการตั้งเป้าหมายในองค์กรทั่วไปนะครับที่หลายๆองค์กรแล้วกันแต่ผมว่ามาใช้กับชีวิตนะครับซึ่งผมว่ามันเวิร์กก็เผื่อท่านจะทดลองใช้ได้เลยนะครับคราวนี้ในการทำ OKR เนี่ยเมื่อกี้ถ้าท่านดูมันจะมีหลายเรื่องเลยที่ยังทำไม่สำเร็จซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะการทำ OKR เนี่ยมันคือการตั้งเป้าที่ท้าทายผมมีเรื่องเดียวที่รู้สึกจะสบายๆคือเรื่องอ่านหนังสือต้นฉบับเนี่ยก็ยากอยู่นะครับ VO2 Max ก็ยังต้องลุ้นนะเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อพวกนี้ต้องลุ้นหมดเลยนะครับแต่ก็พยายามต่อนะคราวนี้เรื่องราวที่อยากจะเล่าเรื่องแรกนะครับผมขอย้อนกลับไปสัก 2-3 สัปดาห์เลยเพราะว่าไม่มีโอกาสได้เล่าแต่เล่าสั้นๆผมเปิดคลับใหม่ชื่อ Nopadon Story Happiness Club นะครับก็เป็นคลับที่จะพูดคุยกันเรื่องความสุขนะเป็นหลักก็จัดแล้วเรียบร้อยในวันแรกก็มีสมาชิกเข้ามาประมาณ26คนนะครับ26คนแต่ว่าวันแรกก็มีขาดหลายคนนะเพราะว่าติดภารกิจกันแต่อย่างที่ผมบอกคลับนี้จะเป็นคลับปิดเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้แบบรับระหว่างทางนะครับแล้วก็รอ20กว่าคนเนี่ยถ้าท่านออกเช่นไม่ต่อจากอีก6เดือนนะ6เดือนนี้จบแล้วอีก6เดือนไม่ต่อ5คนผมก็รับเพิ่มแค่5คนนะครับอยากให้เป็นคนรู้จักกันมาเจอกันมากกว่าที่จะแบบขยายไปเรื่อยๆหรือมาครั้งนึงแล้วไปอะไรเงี้ยเราอยากให้สร้างเป็นคอมมูนิตี้มากกว่านะครับก็หลายคนได้เจอหน้าเจอตากันครั้งแรกเราก็พูดถึงเรื่องของการหาผมใช้คำว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของแต่ละคนนะ คือ personal value นะครับก็คือการหาคุณค่าของส่วนบุคคลของแต่ละคนซึ่งไม่ซ้ำกันหรอกนะสำหรับผมความสุขมันก็คือการทำอะไรที่มันตรงกับคุณค่าที่เราให้ความสำคัญนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นการหารายได้ไม่ว่าจะเลือกงานอดิเรกไม่คือผมว่าชีวิตเราอะถ้าเรารู้ว่า value เราคืออะไรอะแล้วเราพยายามใช้ชีวิตให้ตรงกับ value เราอะเราจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ประทับใจนะครับสำหรับเซสชั่นแรกเจอ

ในการสร้างคลับแบบนี้นะครับอันที่2ที่อยากจะเล่าให้ฟังคือสัปดาห์ที่ผ่านมาพานักศึกษา BBA ระดับปริญญาตรีไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองโตเกียวก็เป็นอะไรที่จะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่ได้ความรู้ก็เยอะนะผมได้ไปเยี่ยมชมหลายๆที่ยกตัวอย่างแบบผมคงไม่มาพูดรายละเอียดนะครับแต่ว่าอย่างเช่นการไปมหาวิทยาลัยวาเซดะไปฟังอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวาเซดะเขาบรรยายเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าไปที่ธนาคารกรุงเทพนะครับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งเราก็เข้าใจว่าอ๋อคนไทยที่มาลงทุนในญี่ปุ่นจะต้องดูเรื่องอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยนะครับหรือเราไปที่โตเกียว Innovation Base ซึ่งมันเป็นฮับฮับก็คือศูนย์กลางของคนที่อยากทำสตาร์ทอัพในโตเกียวเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันเป็น One Stop Service เลยนะที่แบบคือคุณอยากจะได้เงินลงทุนเขาก็จะนัดให้คุณไปเจอกับนักลงทุนคุณอยากได้ข้อแนะนำเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อแนะนำแม้กระทั่งอยากจดทะเบียนบริษัทเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยเขามีคนบริหารจัดการให้หมดเลยนะครับมีเวิร์กช็อปมีทอล์กมีการพูดมีโหเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจนะครับแต่ที่ไปญี่ปุ่นมาเนี่ยมุมหนึ่งที่ผมได้ยินซ้ำบ่อยๆเลยคือเขาพูดถึง Age Societyซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้ญี่ปุ่นก็มีปัญหาซึ่งผมกำลังมองว่าเมืองไทยอ่ะตามหลังญี่ปุ่นไปติดๆเลยคือเมืองไทยก็เข้าสู่เอจโซไซตี้เหมือนกันคราวนี้คนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าวิธีการจัดการเขาเนี่ยคือมันมีอยู่2 อย่างคือแรงงานที่เป็นสกิลเวิร์กเกอร์หรืออันสกิลเวิร์กเกอร์ก็ตามนะแรงงานที่ต้องใช้ทักษะหรือไม่ใช้ทักษะสูงเนี่ยมันขาดเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเขาต้องการแรงงานต่างชาติมีโปรเฟสเซอร์ที่วาเซดะมหาลัยวาเซดะก็เป็นมหาลัยเอกชนชั้นนำของญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดแม้กระทั่งว่าตอนนี้เขาบอกลูกศิษย์เขาทุกคนนะว่าคุณได้งานทำแน่นอนคือเขาบอกว่าคนแบบเขาเรียกผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทญี่ปุ่นนี่พร้อมรับเลยเพราะขาดคนจริงๆคุณได้งานทำแน่นอนนะแต่ประเด็นคือเนื่องจากคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นคนแก่นะครับเพราะนั้นขาดแรงงานวิธีการแก้อันที่1ซึ่งก็เป็นความยากของญี่ปุ่นก็คือการหาแรงงานต่างชาติจริงๆการหาแรงงานต่างชาติไม่ยากหรอกเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นก็มีหลายคนอยากไปทำงานด้วยนะก็มีนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหตุผลหลักคือเขาอยากทำงานที่ญี่ปุ่นซึ่งก็จะได้งานกันแต่คนญี่ปุ่นหลายๆคนเขาก็เป็นคนที่อนุรักษ์นิยมอ่ะพูดตรงๆคือเขาก็ไม่ค่อยชอบแรงงานต่างชาติสักเท่าไหร่อันนี้ผมได้ยินจากโปรเฟสเซอร์จากหลายๆคนที่มาบรรยายให้ฟังด้วยนะกับอันที่2คือใช้ AI เพราะเดี๋ยวนี้ AI มาทดแทนคนได้ใช่ไหมถ้าเป็นเศรษฐกิจที่อื่นหรือประเทศอื่นเนี่ยอาจจะตกใจว่าเดี๋ยวคนจะตกงานกันแต่ญี่ปุ่นไม่มีคนทำงานไง AI มาแทนคนได้ก็เยี่ยมเลยสิแต่ปัญหาของญี่ปุ่นคือเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ AI adoption rate ก็คือการใช้ AI ต่ำมากเหมือนกันก็เป็น challengeตอนนี้รัฐบาลญี่ปุ่นสิ่งที่เขาทำคือรายได้มันจะเริ่มหายไปเพราะว่าคนทำงานมันน้อยลงสิ่งที่เขาทำก็คือการหารายได้จากการท่องเที่ยวก็ญี่ปุ่นก็พยายามโปรโมตรายได้เรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็อันนี้ก็เป็นจะเรียกอะไรประสบการณ์ข้อคิดต่างๆที่ผมได้ไปญี่ปุ่นมานะแล้วส่วนตัวก็ชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ก็เหนื่อยมีไซโนตนิดนึงไซโนตก็คือเรื่องเล่าเล็กๆนิดนึงคือรอบนี้ไปเนี่ยเนื่องจากพานักศึกษาไปหลายคนเป็นน่าจะ80คนนะครับก็เลยต้องไปกับกลุ่มนักศึกษาแล้วเขาบินกลางคืนนะฮะทั้งไปและกลับนะบินกลางคืนข้อดีคือไปถึงปุ๊บคุณดูงานได้เลยไม่ต้องไปค้างคืนไม่ต้องไปเสียค่าโรงแรมเพิ่มอีก1คืนแต่ข้อเสียคือผมอ่ะไม่ค่อยชอบบินกลางคืนครับเพราะผมนอนหลับไม่ค่อยสนิทเป็นคนหลับยากเวลาอยู่นั่งอยู่บนเครื่องบินเพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อยมากพอลงไปก็แบบง่วงมากเหนื่อยมากขากลับเหมือนกันนะครับคือพอดูงานเนี่ยมันต้องตื่นเช้าตลอดถ้าไปเที่ยวเองเนี่ยผมเป็นคนตื่นไม่เช้าครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเองมากกว่าไปกับทัวร์เพราะว่าผมจะตื่นกี่โมงก็เรื่องของผมผมจะเที่ยวกี่ที่ก็เรื่องของผมไงแต่ทัวร์ก็จะดีนะตรงที่เขาบริหารจัดการเรื่องรถรับส่งอะไรหมดคุณไม่ต้องไปดูแผนที่อ่ะถ้าทัวร์มันสบายใจหาร้านกินอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องไปนั่งหาเองแต่ถ้าเลือกอะผมเลือกไปเที่ยวเองแต่อันนี้ดูงานมันต้องไปกับ

0: กลุ่มคณะเพราะฉะนั้นตื่นเช้าทุกวันขากลับมาก็นอนไม่หลับอีกกลางคืนมากลางคืนมาตีหนึ่งอะไรเงี้ยถึงเมืองไทยเช้าตรู่ตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยคือเพลียมากดีไม่ป่วยนะครับแต่เนี้ยคือเหตุผลที่ VO2 Max ก็ร่วงเพราะว่าไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนอกจากเดินนะแล้วก็กินก็เขาก็กินโอเคอะแต่ว่ามันก็ตามใจปากไปนิดนึงประกอบกับการนอนพังไปหลายคืนนะก็ทำให้ค่าสถิติทาง VO2 Max หรือเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเนี่ยมันลดลงนะอันนี้คือเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อกี้มีเรื่องของ happiness ครับมีเรื่องของไปประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายขออนุญาตพูดถึงหนังสือเล่มใหม่นะครับจริงๆได้รีวิวเบื้องหลังไปแล้วแต่ว่าก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์สั้นๆนะครับผลงานล่าสุดชื่อ The Life Lecture นะครับเป็นหนังสือที่ออกกับสำนักพิมพ์ V-Learn ตอนนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปแล้วนะครับหลังจากที่ทาง V-Learn ได้มีเปิดพรีออเดอร์ไปแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถไปดูตามร้านหนังสือได้หรือว่าช่องทางออนไลน์เข้าไปในเพจของสำนักพิมพ์ V-Learn เขียนแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะมีช่องทางให้ท่านสั่งได้ทางออนไลน์หรือจะไปออนไลน์อะไรล่ะร้านหนังสือในอินอะไรเงี้ย น่าจะมีอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านได้ไปซื้อหนังสือจองหนังสือจะเรียกอะไรนะพรีออเดอร์ที่ซึ่งมันปิดไปแล้วเนี่ยก็มาเขียนรีวิวเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในฐานะของผู้เขียนนะผมแค่เห็นคนอ่านแล้วมีความสุขคนอ่านแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์คนอ่านแล้วรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้เขาได้ข้อคิดดีๆเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าแล้วเนาะสำหรับการเขียนหนังสือเล่มนี้คือซึ่งผมอาจจะคือถ้าผมเจอโพสต์ผมมักจะเอามาแชร์ในเพจนพดลสตอรี่หรือว่าFacebook ส่วนตัวแต่ถ้ามีท่านใดเขียนแล้วบางท่านเขียนแล้วเฉพาะเฟรนอ่ะผมก็ถ้าผมเจอโพสต์นะผมก็จะเข้าไปตอบขอบคุณนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีตกหล่นต้องขออภัยนะครับบางทีมีหลายคนโพสต์แล้วผมอาจจะไม่เห็นหรือว่าเห็นตอบขอบคุณแล้วแต่ยังไม่ได้แชร์มาอันนั้นต้องขออภัยด้วยผมพยายามไล่ดูอะนะครับถ้าใครได้อ่าน The Life Lecture แล้วรู้สึกชอบหรือว่าจะเรียกว่ามีคอมเมนต์อยากเขียนรีวิวอยากเขียนอะไรเนี่ยขอบคุณมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านเปิดพับอีกได้หรือท่านสามารถใส่ Hashtag The Life Lecture นะครับเข้าไปในโพสต์ของท่านได้เนี่ยก็จะทำให้ผมเสิร์ชหาได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นละกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะครับสำหรับตัวผมเองนะที่เกิดขึ้นก็คือการได้เขียนหนังสือสารภาพเล่มนี้ได้แล้วอ่านแล้วนะครับจริงๆก็เป็นคนเขียนเองก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเขียนอะไรแต่ว่าทุกครั้งที่หนังสือออกมาเนี่ยก็จะตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็เล่มนี้สำนักพิมพ์เขาก็ส่งมาให้อ่านด้วยนะครับก็อ่านแล้วนะครับแต่ที่บอกจะสารภาพคือยังไม่ได้ไปร้านหนังสือเลยภาพที่ผมชอบที่สุดอีกภาพนึงนะสำหรับคนเขียนหนังสือเนี่ยคือเห็นหนังสือตัวเองในร้านหนังสือแล้วอดไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ซื้อนะครับซื้อมาให้กับคนใกล้ชิดนะคุณแม่น้องชายอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำเป็นประจำอยู่แล้วสัปดาห์นี้ถ้าท่านฟังตรงวันนี้ก็จะมีบุ๊กคลับนะครับก็นำหนังสือไปให้สมาชิกบุ๊กคลับนะครับซึ่งก็น่าจะหลายคนก็น่าจะมีโอกาสได้อ่านหลังจากที่ผมนำมาให้ซึ่งปกติเนี่ยผมจะเอาเฉพาะหนังสือของนักเขียนท่านที่ผมเชิญมาในแต่ละครั้งนะครับแต่รอบนี้ก็ผมเป็นคนจัดบุ๊กคลับนี้เองแล้วผมเขียนหนังสือเองก็ถือโอกาสเอาไปให้สมาชิกด้วยนะครับก็วันนี้คงไม่มีอะไรฮะเป็นวันอาทิตย์สบายๆแล้วมีเรื่องสะสมเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องนะเรื่องตั้งแต่ happiness ครับติดไว้ตั้งนานแล้วเรื่องไปญี่ปุ่นมานะครับเรื่องของหนังสือเล่มใหม่ที่ออกนะครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันดีๆ สำหรับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ด่วนน้ำป่าถล่มแม่เสรียงถนนขาดตัดขาดหมู่บ้านและการสัญจรเกิดเหตุป่าน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยแม่เหลอเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดมวลน้ำไหลเข้าท่วมผิวจราจรจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในอำเภอสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงเปิดเผยสถานการณ์เมื่อวันที่5มิถุนายนว่าได้รับรายงานจากนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่4ตำบลสองหินถึงเหตุน้ำป่าไหลหลากบริเวณห้วยแม่เหลอซึ่งมวลน้ำไหลมาถึงบริเวณบ้านแม่เจแล้วส่งผลให้เส้นทางจราจรในจุดดังกล่าวถูกน้ำท่วมและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกคาดว่ามวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปยังหมู่บ้านโพซอซึ่งมีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดผู้ที่อยู่อาศัยริมลำน้ำแม่แงะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่บ้านเสาหินขอให้งดหรือเพิ่มความระมัดระวังเตรียมความพร้อมรับมือเก็บของมีค่าและทรัพย์สินไว้ในที่สูงและเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตอำเภอยังเน้นย้ำให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านโพซอที่อยู่ติดริมน้ำซึ่งเพิ่งประสบเหตุอุทกภัยไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนรวมถึงสะพานชั่วคราวที่ต้องระวังพิเศษทางอำเภอแม่เสรียงได้ประสานงานให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอดเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง
8: นักเรียนปีนี้ใครอายุ18แล้วบ้างยกมือขึ้น
9: ให้ยกมือทำไมหรอคะอาจารย์
8: แหมก็อยากเห็นหน้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่นะสิเพราะว่าเมื่อพวกเธอมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นแล้วนะสิและนอกจากอายุ18ปีแล้วจะต้องมีคุณสมบัติคือมีสัญชาติไทยหรือแปลงสัญชาติมาไม่ต่ำกว่า5ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีอ้อและมีคุณสมบัติอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งอปท.กำหนด
9: แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
8: ก็ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันเราสามารถไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะที่ทำการอปท.ใกล้บ้านหรือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันจะมีเอกสารแจ้งรายชื่อส่งไปให้ที่บ้านด้วยอันนี้ต้องรีบดูนะเผื่อชื่อใครตกหล่นหรือว่ามีชื่อคนอื่นแปลกปลอมมาจะได้ไปแก้ไขได้ทันเข้าใจหรือยังจ๊ะเด็กๆกกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปรับทัพรับปี2570ย้ำมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืนพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักนโยบายและแผนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงและสำนักอำนวยการเข้าร่วมระดมความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น160นายณโรงแรม BP สมิลาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดองค์กรรวมถึงอัตรากำลังพลให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันตลอดจนตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดความซ้ำซ้อนของภารกิจเสริมสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชาและยกระดับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโอกาสนี้พลตรีกรกฎผู้โชติได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกนายที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังในครั้งนี้ถือเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผลสรุปจากการสัมมนาและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจะถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังพลของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าให้มีความคล่องตัวทันต่อสถานการณ์พร้อมรองรับภารกิจทั้งในมิติด้านความมั่นคงการพัฒนาและการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ยูโดเป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นโดยคาโนจิโงโรยูโดมีชื่อเต็มว่าโคโดกังยูโดเดิมเรียกว่ายูยิตสูซึ่งเป็นวิชาที่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธด้วยมือเปล่าก่อนที่จะมีการพัฒนาให้กลายเป็นการแข่งขันกีฬาซึ่งมีหลักการและวัตถุประสงค์คือมุ่งบริหารร่างกายและจิตใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แรงให้น้อยที่สุดเพื่อสวัสดิภาพและประโยชน์สุขร่วมกันการฝึกยูโดต้องมีการฝึกการต่อสู้และป้องกันตัวก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ออกแรงซึ่งเป็นหนทางก่อให้เกิดสมรรถภาพทางกายตามอุดมคติของท่านโคโนะจิโงโร่ผู้ให้กำเนิดกีฬาประเภทนี้ว่า Maximum Efficiency with Minimum Effort and Mutual Welfare and Benefit คือยูโดใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตามหรือที่เรียกว่าทางแห่งความสุภาพ Gentleness or Soft Way ทำให้ได้เปรียบแก่ผู้ที่มีกำลังมากกว่าเป็นวิธีการที่ทำให้คนตัวเล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าและกำลังด้อยกว่าสามารถต่อสู้กับผู้ที่อยู่ในลักษณะเหนือกว่าได้สำหรับการแข่งขันกีฬายูโดคนพิการจะเป็นการแข่งขันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การแข่งขันของนักกีฬาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นภายใต้พื้นฐานการแข่งขันกีฬายูโดในระดับสากลซึ่งมีการจัดการแข่งขันครั้งแรกในปีพ.ศ. 2531โดยปัจจุบันการแข่งขันกีฬายูโดคนพิการนั้นมีการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันยูโดคนตาบอดหรือพารายูโดอยู่ในใต้กฎของสหพันธ์ยูโดนานาชาติโดยมีการปรับเปลี่ยนกฎบางประการตามที่สหพันธ์กีฬาคนตาบอดนานาชาติ IBSA กำหนดความแตกต่างหลักคือการแข่งขันจะเริ่มต้นด้วยการที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน2คนจับชุดยูโดของกันและกันแบบหลวมๆซึ่งเรียกว่าคุมิคาตะและหากนักกีฬาไม่เข้ากระทำหรือมือทั้งสองหลุดออกจากกันจะมีการสั่งมาเตอันหมายถึงการหยุดและผู้เข้าแข่งขันจะต้องกลับมาที่จุดศูนย์กลางและเริ่มต้นการแข่งขันอีกครั้งเทคนิคของวิชายูโดนั้นจะมีหลักการ3ส่วนคือนางเยวาสะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทุ่มแยกออกเป็นประเภทตามส่วนของร่างกายที่ใช้ได้5ประเภทได้แก่1การทุ่มด้วยมือหัวไหล่2การทุ่มด้วยสะโพก3การทุ่มด้วยขา4. การล้มตะแคงทุ่ม 5. การนอนหงายทุ่มกาตาเมวาซาเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการกอดรัดเพื่อให้หายใจไม่ออกการกดล็อกและการหักข้อต่อเป็นเทคนิคที่ใช้ขณะอยู่กับพื้นเบาะทาทามิเพื่อให้คู่ต่อสู้ยอมจำนนกาตาเมวาซาแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. โอไซโคมิวาซาเทคนิคการกดล็อกบนพื้นชิเมวาสะเทคนิคการรัดคอเพื่อให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้คันเซตสึวาสะเทคนิคการหักข้อต่อให้คู่ต่อสู้ยอมจำนนอัตเตมิวาสะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการชกต่อยทุบตีถีบท้องส่วนต่างๆของร่างกายให้เกิดการบาดเจ็บพิการหรือถึงแก่ชีวิตซึ่งวิธีการเหล่านี้จะใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวเท่านั้นและไม่เคยจัดการแข่งขันคลาสการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทประกอบไปด้วย J1 สำหรับนักกีฬาที่สายตาบอดสนิท J2 สำหรับนักกีฬาที่มีสายตาเลือนรางรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งสวมชุดยูโดสีขาวอีกฝ่ายจะสวมชุดสีน้ำเงินแข่งขันยกละ4นาทีทั้งแบบประเภทชายและหญิงการตัดสินจากกรรมการจำนวน3ท่านผู้ที่สามารถทำคะแนนจากอีกฝ่ายได้โดยการทำเทคนิคยูโดได้ถูกต้องจะได้คะแนนซึ่งมีทั้งสิ้น3ระดับด้วยกันคืออิปปงคือการทำเทคนิคของวิชายูโดได้อย่างสมบูรณ์แบบหากได้อิปปงจะชนะการแข่งขันในยกนั้นทันทีวาซาอาริคือการทำเทคนิคของวิชายูโดได้ไม่สมบูรณ์แบบหากได้วาซาอาริ2ครั้งจะเท่ากับการได้อิปปงยูโกะคือการทำเทคนิคของวิชายูโดได้ไม่สมบูรณ์แบบหรือเพียงเล็กน้อยสถิติที่น่าสนใจสำหรับการแข่งขันกีฬายูโดคนพิการกับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะจนกระทั่งปัจจุบันโดยการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ได้รับการยืนยันจากสมาชิกอาเซียนที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันพารายูโดแล้วทั้งสิ้น7ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและไทย
ดังนั้นการแข่งขันกีฬาพารายูโดจะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยหลักการของการแข่งขันกีฬายูโดที่ว่าพัฒนาคนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อสวัสดิภาพและประโยชน์สุขร่วมกัน

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติศรีลานาออกประกาศผ่อนปรนการเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกตินายอานนท์กุลนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปีมาเกิดปัญหาไฟป่าส่งผลให้เกิดหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรัฐต้องใช้งบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เสริมแกร่งสสออสมสงขลาก่อติดเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวปริญดาปาราเร่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่โดยมีข้าราชการบุคลากรและเครือข่ายด้านสาธารณสุขเข้าร่วมอบจ.สงขลาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขแกนนำสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาในการส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่แนวโน้มการระบาดของโรคติดต่อระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนตลอดจนบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครในการป้องกันและควบคุมโรคนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคที่มียุงเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเลปโตสไปโรซิสเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงที
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนบังคับกราบรถ
13: เอ้ยอ้าวเฮ้ยขับรถยังไงวะมาชนกันได้ไงเนี่ย
14: ขอโทษครับพี
13: ่
14: พอดีผมเบรกไม่ทันจริงๆครับ
13: แกมากราบรถฉันเลยขอโทษปากเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เว้ย
14: ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับพี
15: ่ใจเย็นๆก่อนค่ะการบังคับให้กราบไหว้รถของตนเองในกรณีนี้ผิดกฎหมายนะคะเพราะกฎหมายอาญาว่าไว้การบังคับคนอื่นเช่นนี้ถือเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำในสถานการณ์แวดล้อมกดดันหรือบังคับกันมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
13: ก็ได้ฉันจะให้อภัยแต่ทีหลังต้องระวังกว่านี้นะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่อาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดาณราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานและเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562ได้ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนงานสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณอาคารนิทรรศการ1อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าทรชนทรชนแปลว่าคนชั่วคนเลวคนไม่ดีมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทุรชนะพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรกล่าวถึงทรชนบทหนึ่งว่าหน้าแช่มชื่นช้อยเช่นบัวบานถ้อยฉ่ำคำเฉื่อยหวานซาบไส้หัวใจดั่งดาบผลาญชนชีพเขาเหล่านี้กล่าวไว้ว่าผู้ทรชนโครงบทนี้กล่าวถึงคนทรชนว่าเป็นคนปากหวานหน้าซื่อแต่ใจคดคอยคิดทำร้ายผู้อื่นเสมอ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตจับมือยูนิเซฟประเทศไทยเดินหน้าสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียมุ่งพาเด็กกลับบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมยกระดับระบบช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนณห้องราชพฤกษ์บุงหารายาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีนายปิยะสิริวัฒนวรางคูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์สถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและเมืองปีนังผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศอาสาสมัครคนไทยในประเทศมาเลเซียตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศในประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนการประชุมแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยหัวหน้าแผนกคุ้มครองเด็กองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียพร้อมองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กต่างชาติในประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลไกการช่วยเหลือเด็กและแนวทางการดูแลคุ้มครองเด็กที่ประสบปัญหาข้ามพรมแดนส่วนช่วงที่2เป็นการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยและเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซียเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศรวมถึงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคนไทยในประเทศมาเลเซียให้สามารถเป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้อย่างทันท่วงทีการประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างระบบคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการการคุ้มครองสิทธิเด็กและการสร้างกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อให้เด็กและครอบครัวคนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
0: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนบุหรี่เร่ขายไม่ได้นะไอ้ยาช่วงเนี้ยขายของไม่ค่อยดีเลยอ่ะทำไงเลียหมวยอ่ะ
12: เอางี้ไม่ดีอ่ะให้อัวเอาบุหรี่ไปฝากแม่ค้าลอตเตอรี่ขายแล้วเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาให้เขาแบ่งขายเป็นตัวๆก็ดีนะเตีย
11: จันลีเหรออ่ะหมวย
13: ไม่ดีหรอกค่ะมันผิดกฎหมายกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าไว้ห้ามผู้ขายปลีกขายบุหรี่โดยใช้เครื่องขายหรือขายผ่านสื่อออนไลน์เช่น Facebook รวมถึงขายนอกสถานที่เช่นตั้งแผงขายทั่วไปหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทยังไม่หมดนะคะถ้าหากว่ามีการลดแลกแจกแถมชิงโชคชิงรางวัลและแสดงราคาเช่นติดป้ายจูงใจคนซื้อมีโทษปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทและหากเร่ขายมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะฉะนั้นอย่าทำเลยดีกว่านะคะ
11: ไอ้ยาไอ้ยาไม่เอาดีกว่าว่าไม่อยากทำผิดกฎหมายอ่ะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ฝันว่าเปลี่ยน
1: แล้วทั้งหมดเลยในฝันเสือกเปียกอีก

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ประเทศไทยขึ้นแท่นศูนย์การบินอาเซียนภัทรพงษ์ชูสบพ.ขึ้นแท่นศูนย์ฝึกการบินพลเรือนสู่ความทันสมัยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาการบินพลเรือนครบ65ปีว่าสบพ.เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินและเป็นหัวใจหลักในการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคซึ่งกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายยกระดับสบพ.จากสถาบันการศึกษาด้านการบิน World Class Aviation Training Hub ที่ได้รับการยอมรับทั้งในภูมิภาคและระดับสากลเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักตอนหน้าบานเป็นกระด้งหน้าบวมเป็นกะโหลก
8: เมื่อเช้านี้คุณยายบ้านปากซอยหกล้มข้าวของที่ถือหล่นกระจายพี่ก้อยวิ่งไปช่วยเก็บของให้คุณยายชมว่าพี่ก้อยเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับคนแก่พี่ก้อยยิ้มหน้าบานเลย
9: หน้าบานเป็นกระด้งเลยเหรอ
8: จ้าหน้าบานเป็นกระด้งกระด้งเนี่ยเป็นยังไงเหรอจ้าก
9: ระด้งเป็นภาชนะสารลักษณะแบนกลมพี่ก้อยหน้าบานแต่พี่เก่งหน้าบวม
8: อ้าวทำไมหน้าบวมล่ะ
9: ไม่รู้ว่าไปต่อยกับใครมาหน้าก็บวมเป็นกะโหลเลย
8: ทำไมไม่พูดว่าหน้าบวมเป็นกระด้งล่ะ
9: ต้องพูดเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกะโหลเพราะกะโหลรูปแป้นปากคลุมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบวมเป็นกะโหลส่วนกระด้งแบนกลมเขาจึงเปรียบว่าหน้าบานเป็นกระด้งคำเปรียบใบหน้าใช้ว่าหน้าบานเป็นกระด้งแต่ถ้าหน้าบวมเป็นกะโหลก
10: แล้วพบกันใหม่นะครับ
11: รู้รักภาษาไทย
12: วัดถ้ำกลองเพลงในปัจจุบันมีพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิลโตเป็นเจ้าอาวาสท่านนับเป็นธรรมทายาทของหลวงปู่ขาวได้ปรนิบัติหลวงปู่ขาวอย่างใกล้ชิดและเคยอยู่ปฏิบัติอุปถัมภ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้รับภูมิธรรมคำสั่งสอนเป็นอันมาก
13: หลวงปู่ขาวท่านมีเมตตามากเราเข้าไปหาทีไรจิตใจของเราล่มเย็นเป็นสุขถึงนั้นท่านจะไม่ด่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันซึ้งอยู่ในใจเมตตาธรรมของท่านสูงมากเลยทีเดียวเมื่อเข้าไปแล้วเห็นหน้าเห็นตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสใจของเราเย็นขึ้นมาทันทีหลวงปู่ขาวเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เห็นหลวงปู่ขาวแล้วท่านยิ้มใจเท่านั้นเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความเดือดร้อนใจจะหายขึ้นเพราะว่าบารมีธรรมของท่านหลวงปู่ขาวท่านมาอยู่ในวัดธรรมกองเพลนี้ปีพ.ศ.พุทธศักราช2001มาแต่ก่อนเนี่ยไม่มีกุฏิไม่มีวิหารไม่มีอะไรหรอกอยู่ป่ามาอยู่ในถ้ำต่อมาเมื่อญาติโยมทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์มาอยู่ในสถานที่นี้คนนั่นก็อยากจะทำกุฏิคนนี้ก็จะทำศาลาแต่หลวงปู่ขาวท่านบอกว่าทำเอาเองเนอะอย่าให้พระอันเนนไปทำเนอะอยากได้บุญก็ทำเอาต่างคนต่างเหมาคนละกุฏิใครจะทำศาลาก็ทำใครจะทำอะไรก็แล้วแต่พระเนนมีหน้าที่บำเพ็ญคุณงามความดีเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นปฏิปทาของหลวงปู่ขาวท่านชอบสงบมากเวลามาอยู่ที่แรกเขาจะตัดทางรถมาท่านห้ามเลยอย่าตัดทางรถมานะเรามาภาวนานะตัดทางรถมานี่คนมาวุ่นวายเรากับเรานะเราไม่ได้ภาวนาถึงขนาดนั้นเวลาฉันยังหันเสร็จเนี่ยท่านจะได้ย่ามใบหนึ่งกระติ้งน้ำหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาไปนั่งภาวนาอยู่ห้มก้อนหินลมไม้เข้าวิหารธรรมเข้าจิตเข้าใจนั่งสมาธิภาวนาเป็นพิเศษเลยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยเมื่อเวลาแก่แล้วญาติโยมหลายก็มีศรัทธาแก่กล้าตัดถนนเข้ามามาสร้างนั้นสร้างนี้ท่านก็อนุโลมเพราะว่าท่านแก่แล้วใครอยากได้บุญก็ทำไปเถิดเราไม่ทำละเราจะนั่งภาวนาพุทโธนอนภาวนาพุทโธจนถึงวันตายเนี่ยหลวงปู่ ขาวท่านเอาอย่างเดียวคือภาวนาพุทโธเวลาท่านแก่แล้วนั่งภาวนาไม่ได้นอนภาวนานั่งสวดมนต์ไม่ได้นอนสวดมนต์นอนสวดมนต์เอามือประนมไหว้แล้วก็ปากปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอาอย่างนั้นแหละจนถึงวันตายเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรมะแล้วท่านไม่กระตือรือร้นท่านไม่สงสัยอะไรอยู่ไปวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อถึงสังขารถึงเวลาแล้วมันก็จากไปเป็นธรรมดาปฏิปทาหลวงปู่ขาวชอบเกี่ยวกับช้างไปอยู่ไหนชอบมีช้างมาเลื่อยอยู่มาเกี่ยวข้องคงจะเป็นชาติก่อนท่านคงจะเป็นช้างประมาณเพราะฉะนั้นไปอยู่เชียงใหม่ก็มีแต่ช้างมาท่านก็ได้พูดกับช้างบางทีท่านเดินด้วยความอยู่ช้างก็มาเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็ดูหลวงปู่เดินด้วยความท่านก็เดินด้วยความบางทีกระต่ายเดินด้วยความด้วยกระต่ายท่านไปอยู่องค์เดียวท่านเดินเดินไปเดินไปกระต่ายมันเดินอ๋อมันก็เดินด้วยความเหมือนกันนอนระวังนะกูเหยียบมึงนะกระต่ายเดินด้วยความด้วยเนี่ยเห็นผ้าเดินมันก็เดินพวกเราเป็นมนุษย์แท้เดินด้วยความจะได้ทีนี่ยากเลยเกินก้าวขาออกก็ไม่ออกกระต่ายมันยังเดินได้นี่หลวงปู่ขาวไปอยู่เชียงใหม่มาอยู่ที่ทำความเพลินจะมีแต่ช้างทุกปีช้างมาหา

0: ตามค่ำเวลาค่ำถามหาช่างของเราไปไหนปีนี้ไม่เห็นมาเลยพระเนรไปบิณฑบาตทางห้วยเดือนนทันมีเห็นรอยช่างไหมทุกองตอบว่าไม่เห็นเอ้ยถามกันตายหรือยังไงเนาะหรือหนีแล้วเนาะทำไมมันเวลาเราเนาะตอนกลางคืนหกทุ่มมาเลยช่างตัวไหนมาจากยอดภูเขาเลยมาแล้วต้องเข้ามากุฏิหลวงปู่ขาวเอามือเอางวงลูบฝากุฏิหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็อยู่ทางในท่านบอกว่าใครมันก็เฉยลูบไปลูบมามันก็กลับไปตื่นเช้ามาจึงเห็นรอยช่างโอ้โหช่างใหญ่ตัวนี้มาลาเราเด้มันจะไปอยู่ภูฟ้าภูหลวงภูกระดึงบนมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ถางป่าถางดงหมดตั้งแต่นั้นมาช่างไม่มาอีกต่อไปจนตราบเท่าทุกวันนี
1: ้หลวงปู่ขาวทำบุญมาหลายชาติหลวงปู่ขาวใจสะอาดชาติผ่องใสหลวงปู่ขาวไม่มีห่วงพวกอะไรหลวงปู่ขาวไปแล้วสู่นิพพานเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าหลวงปู่ขาวไม่ตกข้างอยู่ในโลกเพราะท่านทำความเพียรจริงๆท่านไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อเวลาท่านมรณภาพแล้วเงินตาหนึ่งก็ไม่มีท่านไม่เคยรู้ว่าเงินมีเท่าไรไม่ได้สั่งสมไม่ได้สั่งสมอะไรไว้มีแต่ภาวนาลูกเดียวพุทโธอยู่อย่างนั้นนะเวลาจะสร้างโน่นสร้างนี่จะสร้างกำแพงรอบวัดกำแพงยาวตั้ง6กิโลคิดเงินไปตั้ง6ล้านหลวงปู่ขาวสร้างไปเลยเราจะนั่งเราจะนอนภาวนาพุทโธพุทโธมันไหลมาเองเป็นจริงๆไหลมาหมดเลยคนนั่นก็บริจาคมาคนนี้จะก็บริจาคมาขอให้หลวงปู่ขาวพูดเถอะอยากจะสร้างศาลาด้านหลังนี่แย่งกันมาแย่งกันมาสร้างท่านใจท่านบอกว่าอย่าสร้างใหญ่นะสร้างพออยู่ได้นะเราไม่ชอบใหญ่ชอบโตนะ อยู่ป่าเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานชอบอยู่ในป่าในภูในเขาชอบอยู่ในที่เงียบไม่สงบไม่คุกคีตีมองด้วยอารมณ์ต่างๆจิตก็สงบทั้งกลางวันกลางคืนจิตใสเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญไม่มีราหูไม่มีเมฆมาบังได้เพราะจิตมันปราศจากกิเลสแล้วท่านละท่านเลิกกิเลสได้แล้วพวกเราเป็นลูกเป็นหลานหลวงปู่ครูบาอาจารย์เรียกว่าลูกหลานนะลูกหลานทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญสมณธรรมในสถานที่นี้ก็ดีในที่อื่นก็ดีก็ขอจงยึดเอาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เป็นสมณะที่พึ่งสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภความูลกโนปันเตธรรมาภควังเนติกาภควังปฏิสนาชาตุวตะพันเตเยวะปฏิภาตุดังนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายเมื่อไปอยู่ในป่าก็ดีในภูในเขาก็ดีเมื่อไปอยู่ในที่กันดารก็ดีให้เอาเราตถาคตเป็นตัวอย่างว่าไงภความูลกโนปันเตเป็นมูลเหตุเป็นแบบฉบับเป็นที่พึ่งอาศัยพระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายประสูติก็ประสูติที่ป่าเวลาตัดสรู้ก็ไปตัดสรู้ที่ป่าเวลาแสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรแก่เป็นจักรพรรดิทั้ง5อันเป็นธรรมสูงสุดในโลกก็แสดงอยู่ที่ป่าเวลาพระองค์จะเข้าสู่นิพพานก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยปูผ้าสังฆาติอยู่กับที่ดินอยู่พื้นดินเลยอยู่ร่มไม้นางลังทั้งคู่แม้พระพุทธเจ้านี่อุกจิตจริงๆหลวงปู่มีคาถาอาคมมีมหาเสน่ห์นิยมอะไรประชาชนที่เคารพนับถือพากันหลั่งไหลมาไม่ขาดสายหลวงปู่ตอบว่ามันหอมศีลงั้นเขาหอมศีลเขาจึงมาศีลนี่หอมเลยหอมศีลนี่หอมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหอมไปทิศใต้หอมไปทิศเหนือหอมไปทิศตะวันตกหอมไปทิศตะวันออกหอมหมดเลยผู้หญิงก็หอมผู้ชายก็หอมเทวดาเทราก็หอมศีลเป็นของหอมดังที่พระบาลีกล่าวว่าศีลคันโทอนุตโรกลิ่นของศีลนี่หอมหวนชวนลมแม้จะรูปร่างกายของเราไม่สวยไม่งามแต่คนนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมน่าเคารพน่ากราบไหว้น่าสักการะบูชาเพราะบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีศีลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมศีลลืมธรรมศีลเนี่ยเป็นสิ่ง

0: ช่วยให้เราเป็นมนุษย์ต่อไปในชาติหน้าถ้าพวกเราทั้งหลายไม่มีศีลแล้วจ้างพระจิตไปเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจึงว่ามนุษย์จะไปมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์แต่รูปร่างตามตัวแต่ว่าจิตใจความคิดปฏิบัตินั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานจะหลับจะนอนจะอะไรก็ไม่เคารพนับถือไม่กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำเรื่องสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์จะเปโตเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจนั้นหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมันก็เป็นเปโตเพราะว่าเปรตคู่หิวโหยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราต้องทำจิตใจของเราเป็นมนุษย์ที่ใจสูงกว่าบาปกว่ากรรมสูงกว่ามนุษย์ทั้งหลายใจนี่ทำสูงได้ทำให้สูงได้สูงจากบาปจากกรรมสูงจากความชั่วสูงขึ้น
1: พระพิสารพัฒนาธรพระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโรเป็นพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมจากหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกลองเพลในครั้งอดีต
2: ครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมรับใช้หรือปฏิบัติกับพระแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ขาวนารโยประมาณปีพ.ศ. 2512-13ซึ่งเป็นโอกาสอันดีเมื่อสอบบาลีนักธรรมเสร็จก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมเป็นสามเณรน้อยถือข้อวัดปฏิบัติอยู่กับครูกับอาจารย์สิ่งที่มีโอกาสประทับใจที่สุดก็คือเรื่องความมีเมตตากรุณาของหลวงปู่เกินที่จะนำมาปรณาให้จบได้หลวงปู่นั้นท่านมีน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจะสังเกตว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ใกล้หลวงปู่ความรู้สึกเรานั้นไม่อยากจะห่างไม่อยากจะไกลมีความรู้สึกรักเคารพในความดีงามของหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลวงปู่ท่านปรารภเรื่องใดมันฝังซึมซับเข้าไปสู่ใจทุกเรื่องทุกอย่างไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสได้ถามหลวงปู่ว่าทำยังไงอยู่ในวัดป่าถึงมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ต่างกับอยู่ที่วัดบ้านคือวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองอุดรธานีห่างกันไม่กี่กิโลทำไมอยู่ที่วัดโพธิสมพรจึงอดอยากและลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ใดๆไม่ว่าจะปัจจัย4หรืออาหารบริโภคใดๆการขบฉันทั้งที่ก็อยู่กลางเมืองอุดรเพราะเหตุอันใดมันถึงอดถึงอยากถึงลำบากเหลือหลายที่อยู่วัดโพธิสมพรต้องปู่ท่านก็เมตตาตอบสั้นๆว่าถ้าหมดความอยากแล้วมันก็จะไม่อดไม่อยากไม่ลำบากอะไรนั่นหมายถึงทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับอยู่วัดถ้ำกองเพลนดังนี้เป็นต้นแม้อื่นใดการที่อยู่กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้นท่านย้ำกันเตือนอยู่เสมอว่าให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อมนุษย์เรียกว่าให้เป็นบุคคลที่ใจกว้างการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั้นมันมีความน่าสะใจอยู่อย่างหนึ่งคือเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเคารพทั้งรักทั้งนับถือเรียกว่าจะสรุปสั้นๆก็ว่ากลัวนั่นแหละกลัวในความเมตตากลัวในความดีของท่านที่ท่านมีต่อเราพอท่านพูดอะไรท่านสั่งอะไรท่านปรารภเรื่องใดเรานี้จะต้องทำให้ได้การอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ซึ่งมีพื้นฐานที่ดีที่สุดก็คือความเคารพเพราะเหตุว่าหลวงปู่นั้นมีเมตตาสูงอย่างที่ทราบแล้วแม้แต่ท่านพูดปรารภถึงเรื่องช้างก็ยังมาหาหลวงปู่ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วแม้ครั้งที่ตุดงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นว่าหลวงปู่ขาวก็ได้เป็นผู้ขอทางกับช้างหลายๆเรื่องหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนแต่ด้วยความเมตตาของหลวงปู่นั้นกินลึกเข้าไปสู่ใจของสัตว์ที่ดุร้ายไม่ว่าจะเสือช้างที่สุดก็ยอมสลบไปหรือลีกไปในที่สุด บารมีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมานั้นเป็นบารมีธรรมที่เกิดด้วยความเมตตาที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
1: หลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระสุปฏิปันโนที่เปี่ยมด้วยบารมีธรรมเป็นล้นพ้นและวัดถ้ำกลองเพลในวันนี้ยังอบอวลด้วยศีลด้วยธรรมแห่งบารมีธรรมของหลวงปู่ขาวและธรรมทายาทของท่านคือพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิรโตผู้สืบทอดเจตนาปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างจริงจังณแม้การเวลาล่วงผ่านไปแต่อมตะธรรมของพระตถาคตและเมตตาบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานยังคงตราตรึงในดวงจิตดวงใจผู้ศรัทธาสาธุชนเป็นนิรันดร์จงตัดเล็บที่ยาวจงล้างมือให้ขาวสะอาดจงปราศจากบาปกรรมจงทำใจให้ขาวบริสุทธิ์ธรรมโอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโย
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศรัทธาสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโสทะสาธายัสมันเตหิสักจังธัมโมโสตโพติติ ต่อไปนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ฟังธรรม การฟังธรรมนี้ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ท่านให้พากันตั้งใจว่าวันนี้เราจะมาสร้างสมอบรมคุณงามความดีเพิ่มพูนบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นจึงได้พร้อมเพียงสามัคคีพร้อมใจกันมาประชุมกันในศาลาพระราชสถานแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นอาตมาจึงขออนุโมทนายินดีในกุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายมีจิตคิดเป็นบุญเป็นกุศลมีศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาหรือในคำสั่งคำสอนของพระศาสดาที่พระองค์ได้ทรงสั่งเอาไว้สอนเอาไว้คือคำสั่งนั้นท่านสั่งว่าขอให้พุทธบริษัทผู้มุ่งหวังตั้งใจอยากได้ความสุขความเจริญในชีวิตละเว้นแห่งความชั่วทั้งหลายแล้วก็จงพยายามสั่งสมอบรมคุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญเมตตาภาวนาฟังธรรมะคำสั่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะยังปัญญาความรู้ความเข้าใจในปัญหาชีวิตว่าชีวิตนี้ เราต้องการอะไรเราปรารถนาอะไรเราอยากจะได้อะไรเมื่อเราเกิดมาได้ชีวิตนี้มาแล้วที่ท่านเรียกว่ามนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากฉะนั้นพวกเราเข้าใจในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าการสร้างสมอบรมคุณงามความดีอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณเป็นประมุขเป็นประธานในสถานที่นี้ซักชวน แนะนำชักชวนให้พวกเรามาประพฤติปฏิบัติกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีเพราะความดีนี้เองเป็นค่าของพวกเราที่เป็นมนุษย์การเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่ว่าอยากเกิดมันก็เกิดได้ไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องมีการฝึกฝนอบรมเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวแล้วเช่นละชั่วกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีความดีนี้มีอยู่2ชนิดชนิดหนึ่งความดีเกิดจากความยินดีความพอใจความยินดีความพอใจนี่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ทำชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอยู่ก็ยินดีทำอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็ไม่เป็นธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ละชั่วบำเพ็ญคุณงามความดีนั้นไม่ได้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่มาอยู่ในสถานที่นี้ต่างคนต่างตั้งใจแสวงหาความสุขกายสบายใจในชีวิตยอมเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังปัญญามาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ก็นับว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความภาคความเพียรเป็นผู้มีบุญมีกุศลเมื่อชีวิตของตนเนี่ยมันยังอยู่ในโลกในสงสารก็รีบสร้างความดีทำความดีทานไม่มีพากันให้ทานศีลไม่มีพากันรักษาศีลภาวนาไม่มีพากันเจริญเมตตาภาวนาให้มันเกิดปัญญารู้ว่าความชั่วมันเกิดจากอะไรความดีมันเกิดจากอะไรความชั่วก็มีเหตุมีปัจจัยที่ไปที่มาเช่นเดียวกันฉะนั้น ถ้าเราไม่คิดไม่พินิจพิจารณาไม่ภาวนาก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจอุปมาอุปมาเหมือนกับสัตว์ดิรัจฉานนั่นเองสัตว์ดิรัจฉานมันไม่ได้คิดค้นไข้ควรหาเหตุหาผลหาดีหาชั่วหาสุขหาทุกข์หาเสื่อมหาเจริญอะไรเมื่อมันชอบใจสิ่งใดแล้ว จะเป็นของใครมันก็ยื้อแย้งเอาไปอยู่เอาไปกินได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของสัตว์มันไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อะไรฉะนั้นความยินดีความพอใจนี่ถึงแม้ว่าจะฆ่าจะทำลายจะเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงเขาด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาความรู้ความฉลาดแต่ขาดคุณธรรมในจิตในใจแล้วคนคนนั้นก็จะเป็นคนดีสมบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์หาเป็นเช่นนั้นไม่มันก็กลายเป็นคนอัปปีจันไลไปเท่านั้นเองไม่รู้จักของเขาของเราของดีของชั่วของสุขของทุกข์ของเสื่อมของเจริญเป็นคนก็เรียกว่าปะทะปรมะบุคคลคนไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักไม่เข้าใจฉะนั้นท่านจึงอุปมาอุปมาเหมือนกับสัตว์ถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะเป็นสมบัติของมนุษย์ก็จริงแต่จิตใจนี่สิมันเหมือนกับสัตว์ดิรัจฉานมันเหมือนกับเปรตมันเหมือนกับอสุรกายมันเหมือนกับสัตว์นรกมันเหมือนกับสัตว์ดิรัจฉานมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเรามีศรัทธาเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงพากันหาโอกาสหาเวลามาสร้างสมอบรมคุณงามความดีเท่าที่ตนจะมีโอกาสตนจะมีเวลามาทำอย่างนี้เช่นวันนี้ได้นั้นไม่ใช่ของง่ายๆบางคนก็คาการคางานคาลูกคาหลานคาบ้านคาเรือนคาเก็บคาแก่นี่มันคาอยู่อย่างนี้แล้วจะมาทำความดีรักษาศีลฟังธรรมอย่างที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้เวลานี้ไม่ได้ฉะนั้นการสร้างความดีทำความดีนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะว่าทำดีนี่ทำง่ายมันดียังไงมันดีที่เราชอบใจนะอย่างส่อเขาโกงเขาจี้เขาปล้นเขาฆ่าเขาเอาเปรียบเอารัดเขากดขี่ข่มเค้งเขาได้ทรัพย์สมบัติมาก็นึกว่าตัวเองนี่มีความสุขความสบายได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขกายสบายใจเพราะอาศัยวัตถุที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนตกอยู่ในอนิจจังความไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งใดๆที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของดีเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นสามีภรรยาลูกหลานญาติมิตรเราก็ยินดีพอใจในสิ่งที่มันไม่เที่ยงในสิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้ในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความมุ่งมาตรปรารถนาของตนนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่า สิ่งทั้งสามอย่างนี้ให้พิจารณาอยู่เสมอๆทุกลมหายใจเข้าออกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกในสงสารนี้จะเป็นรูปธรรมก็ตามจะเป็นนามธรรมก็ตามตกอยู่ในไตรลักษณ์นี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองฉะนั้นศรัทธาความเชื่อเนี่ยเชื่อผิดก็ได้เชื่อถูกก็ได้บางทีอย่างสมัยก่อนนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นชาวโลกอยู่นั่นนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นจะกี้จะปล้นจะลักจะขโมยจะส่อจะโกงเขาได้มาก็บอกว่าลูกนี่เจ๋งลูกนี่ดีลูกนี่มีปัญญาลูกนี่ฉลาดนี่มันเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็ต้องเห็นอย่างนั้นถ้าเขามาจี้มาปล้นมารักมาขโมยมาส่อมาโกงมากดขี่ข่มเหงฆ่าตีบีบอยพ่อแม่ญาติมิตรลูกหลานของเราเราจะดีใจหรือจะเสียใจเราก็ต้องนำมาคิดนำมาพิจารณาถ้าเราเห็นว่าเขาทำกับเราอย่างนั้นไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเขาก็เช่นเดียวกับเราเราก็เช่นเดียวกับเขาอันนี้เป็นความรู้เป็นความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องฉะนั้นความถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดความสุขกายสบายใจนั้นเกิดแต่ความสงบระงับความสงบระงับที่จะกล่าวไปนี้ก็คือกายสุจริตกายไม่ฆ่าสัตว์กายไม่ลักทรัพย์กายนี้ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาไม่พูดเท็จวาจาไม่พูดส่อเสียดวาจาไม่พูดคำหยาบวาจาไม่พูดเพ้อเจ้อใจไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นเห็นชอบตามทํานองครองธรรม3อย่างนี้ท่านเรียกว่ากายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อสุจริตทั้ง3ประการนี้แล้วเกิดขึ้นแล้วทางกายทางวาจาทางใจของพวกเราได้นั้นท่านเรียกว่าความสงบสมบูรณ์เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เบียดเบียนตนเองด้วยไม่เบียดเบียนบุคคลผู้อื่นด้วยฉะนั้นพวกเราทุกท่านที่มาอยู่ในสถานที่นี้ก็ล้วนแล้วแต่มีความมุ่งหวังตั้งใจใฝ่หาความสุขทุกท่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นหญิงจะเป็นชายจะเป็นคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวก็ล้วนแล้วแต่มุ่งมาดปรารถนาแสวงหาความสุขจากชีวิตนี้ชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าเราจะคอยเอาความแก่จะคอยเอาความสุขจากความแก่นั่นหรื จะคอยเอาความสุขจากความเก็บนั่นหรือจะคอยเอาความสุขจากความตายนั่นหรือในลักษณะดังกล่าวมานี้คงไม่มีใครต้องการปรารถนามีแต่ทุกคนอาตมาคิดว่าเกิดมาแล้วไม่ต้องการความแก่ถึงแม้อายุจะอยู่ในปุ่นนี้ขณะนี้เวลานี้ก็อยากจะอยู่ไปอย่างนี้ให้สบายสบายนั่นเองไม่อยากแก่กว่านี้ถึงแม้ความเก็บนั่งนานๆ นอนนานๆมันก็เก็บได้เดินนานๆมันก็เก็บได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้ไม่ใช่ว่านั่งแล้วมันจะมีความสุขตลอดไปก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ดังนั้นพระองค์จงสอนให้พวกเราเข้าใจในคำว่าอนิจจังสังขารทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละนั่งนานมันก็เก็บนอนนานมันก็เก็บยืนนานมันก็เก็บเดินนานมันก็เก็บเห็นไหมมันจริงหรือไม่จริงมันแน่หรือไม่แน่พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าสัจธรรมของโลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันเจ็บก็ให้เรามีปัญญาเราจะละความเจ็บได้ยังไงน้อนี่เราจะปล่อยเราจะวางเราจะเลิกเราจะละได้ด้วยวิธีใดให้เอามาคิดอยู่ในกรอบของการของงานของหน้าที่ที่เรากระทำที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้เวลานี้หรืออยู่ในขณะใดก็ตามถ้ามีสติมีปัญญาค้นคิดพินิจพิจารณาอยู่เสมอเสมอแล้วพวกเราก็จะรู้ก็จะเห็นว่าเราจะประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรมันจึงจะไกลจากความทุกข์เช่นว่านั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เราจะแก้อย่างไรชีวิตนี้ไม่ใช่มีแต่นั่งมีแต่นอนมีแต่ยืนมีแต่เดินคนเราจะมีความสุขจะต้องมีส่วนอื่นๆมากอย่างหลายอันมารวมกันเป็นภาระเป็นกำลังให้พวกเราอย่างวันนี้พวกเราก็มาฟังธรรมะเพื่อจะให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาธรรมะท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระศาสดานั้นท่านปลุกเราให้ตื่นตื่นจากหลับไม่ให้มัวแต่หลับแต่หลงมัวเมาในโลกในสงสารในวัตถุของโลกหลงไหลใฝ่ฝันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราหลงเราไหลไปตามกระแสของโลกอยู่นั้นจะหาความสุขไม่ได้ต่อเมื่อใด เรามารู้เรามาเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์อันนั้นพวกเราจะได้พากันละละสิ่งที่มันไม่ดีที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าฝึกให้มีปัญญาการฝึกให้มีปัญญานั้นมีสองวิธีวิธีหนึ่งฝึกให้จิตใจสงบเหมือนขณะนี้เวลานี้ไม่ยุ่งยากวุ่นวายกับสิ่งใดๆทั้งนั้นนั่งหลับตาสบายนอนหลับไปสบายฟังธรรมะไปสบายมันก็เป็นความสบายอันหนึ่งเมื่อมันสบายแล้วเราต้องคิดต่อไปท่านเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเมื่อจิตสงบจิตสบายแล้วก็รีบคิดว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้ความสุขจากชีวิตนี้เราอยากจะได้เงินได้ทองจะได้ทรัพย์สมบัติมีเงินร้อยล้านพันล้านมีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆมีสามีภรรยาสวยๆงามๆมีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาดเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนไม่กระด้างหยาบคลายอันนี้ย่อมเป็นความปรารถนาของทุกท่านทั้งหลายที่มาอยู่ในสถานที่นี้ย่อมต้องการสิ่งที่ดีๆอย่างนี้มีอะไรก็อยากมีแต่สิ่งที่ดีๆการอยากมีแต่สิ่งที่ดีๆนั้นเราจะต้องอาศัยปัญญาอย่าไปนั่งภาวนาหลับตาอยู่เฉยๆเราต้องคิดไม่ใช่คนตายจะไม่ให้คิดอะไรนั้นเป็นไปไม่ได้นะคนตายไม่คิดอะไรวางเฉยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เขาเอาเข้าไฟก็ไม่ว่าอะไรไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าอะไรช่างสิ้นนั่นเป็นเรื่องของคนตายถ้าเรื่องของคนเป็นนี่สิสำคัญมากเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้กายใจของเรามีความสุขอย่างที่ทุกคนต้องการปรารถนาอันนี้เราต้องคิดหา การคิดหานี้จะต้องอาศัยความสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องต้นก็ทำให้กายสงบวาจาสงบจิตใจสงบดังที่กล่าวแล้วนั่นคือความสงบจริงๆเมื่อกายตั้งอยู่ในความสงบวาจาตั้งอยู่ในความสงบจิตใจตั้งอยู่ในความสงบดีแล้วเราก็ต้องมาคิดว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรปรารถนาอะไรปรารถนาจะสร้างสมอบรมบารมีสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเราจะทำดีอย่างไรมันจึงจะได้มากกว่าที่เรามีอยู่นี้เราอยากเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติมีอำนาจวาสนาบารมี มีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขกายสบายใจเนี่ยเราจะทำอย่างไรสิ่งเหล่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้เหมือนมีลาภอย่างนี้แหละไม่ใช่นั่งปรารถนานอนปรารถนายืนปรารถนาเอาเรียกร้องต้องการอยากจะให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นตามความที่เราชอบเราหวังอันนี้มันไม่ถูกต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วตรงกันข้ามกับคำว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อโลภอยากได้ของผู้อื่นพยาบาทปองร้ายผู้อื่นเห็นผิดจากทำนองครองธรรมถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้กายวาจาใจเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะมาหวังเอาความสุขความสบายนั้นตายแล้วตายอีกกี่หมื่นกี่แสนแห่งภพแห่งชาติกี่ล้านแห่งภพแห่งชาติก็ไม่มีทางเจอความสุขอย่างที่เรามุ่งหวังตั้งใจเอาไว้ฉะนั้นขณะนี้เวลานี้พวกเราจึงได้พากันมาประพฤติปฏิบัติสร้างสมอบรมคุณงามความดีศาลาหลังนี้ท่านจึงเรียกว่าศาลาพระราชศรัทธาคือพวกเรานี่มีศรัทธาความยินดีความพอใจมาให้ทานมารักษาศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติธรรมนั่นน่ะบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าธรรมมันอยู่ที่พระท่านมาแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฟังอาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นหรือบางทีอาจจะเข้าใจว่าธรรมนั้นอยู่ในตำรับตำราคัมภีร์อย่างนี้ก็เป็นได้ฉะนั้น การรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นและปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถูกนั้นน่ะทำสิ่งใดก็ตามอย่าให้มันเบียดเบียนตัวของเราให้ทานก็อย่าให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อให้ไปแล้วผู้รับก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าให้ทั้งทานให้ทั้งธรรมให้ทั้งสองอย่างทานเราก็ได้ให้ธรรมเราก็ได้ให้คือให้ความเมตตาสงสารแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกในสงสารนี้บุญวาสนาบารมีคุณงามความดีได้สร้างสมอบรมมาไม่เสมอเหมือนกันถึงแม้ว่ารูปพรรณสันฐานความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นจึงจะต้องอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีที่เรากระทำบำเพ็ญเอาไว้แล้วเป็นเครื่องสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติในการกระทำบำเพ็ญเช่นขณะนี้เวลานี้พวกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเมื่อความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์นี่เพียบพร้อมไปด้วยศีลด้วยธรรมศีลก็มี ท่านเรียกว่าศีล5ธรรม5คนที่มีศีล5ธรรมะธรรม5นี้จะต้องมีคุณธรรมอื่นๆเป็นเครื่องประกอบมากมายหลายอย่างความรู้ความฉลาดสติปัญญาวาสนาบารมีความดีที่ได้ฝึกฝนอบรมมาเช่นการศึกษาการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เป็น
4: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คมนาคมสั่งกรมขนส่งเข้มรถสาธารณะพบสารเสพติดยึดใบขับขี่จำคุก2ปีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้สั่งกรมการขนส่งทางบกคุมเข้มตรวจความพร้อมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องไม่พบสารเสพติด 100% และคุมเข้มพฤติกรรมการขับขี่เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัยผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทั้งรถและคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของพนักงานขับรถต้องมีการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องปลอดสารเสพติด 100% และเข้มงวดความพร้อมของรถกรมการขนส่งทางบกได้กำชับผู้ประกอบการรถโดยสารทุกรายให้ดำเนินการตรวจสอบพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดทั้งความพร้อมของสภาพร่างกายและต้องไม่มีสารเสพติดในร่างกายรวมถึงตรวจสภาพความพร้อมของตัวรถด้วยมอบหมายให้บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทำหน้าที่วางแผนและกำหนดรอบการตรวจประเมินความพร้อมของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ผู้ตรวจการลงพื้นที่ปฏิบัติการซุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารทั่วประเทศเริ่มที่กรุงเทพมหานครบริการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครอบคลุมทั้ง12เขตการเดินรถเพื่อดำเนินการตรวจสอบสารเสพติดให้พนักงานขับรถกรมการขนส่งได้จัดทำข้อมูลประวัติผู้ประจำรถโดยให้ผู้ประกอบการทุกรายรายงานประวัติผู้ประจำรถให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดกรองติดตามพฤติกรรมและป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือเคยมีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียวกลับเข้ามาทำงานในระบบขนส่งสาธารณะได้อีกจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: เอพี่ทินคะคำว่ากูรูนี่สะกดยังไงนะคะ
1: อ๋อคำว่ากูรูคือคำภาษาอังกฤษสะกด G U R U แต่เอ๊ะพี่รู้สึกว่าคำนี้ออกเสียงคล้ายกับคำว่าครูนะ
0: อ๋อกูรูเป็นคำที่ภาษาอังกฤษรับไปจากภาษาสันสกฤตว่าคุรุซึ่งหมายถึงครูหรือว่าผู้รู้ค่ะแล้วก็เป็นคำเดียวกับคำบาลีว่าคารุด้วยนะคะ
1: แล้วคำว่ากูรูใช้ยังไงล่ะครับ
0: กูรูหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นที่ยอมรับในวงการนั้นๆค่ะถ้าเป็นผู้รู้หรือผู้ที่มีความชำนาญทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นกูรูทางเศรษฐกิจถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องอาหารก็ถือว่าเป็นกูรูด้านอาหารอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ถือว่าเป็นกูรูด้านอาหารค่ะ
1: เอแล้วอย่างนี้อนาคตพี่น่าจะเป็นกูรูเรื่องไหนนะ
0: พี่ทินยังไม่รู้ตัวเองเลยค่ะว่ามีความชำนาญในเรื่องอะไรแล้วจะเป็นกูรูได้ยังไงล่ะคะ

0: ช่วงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขับเคลื่อนกรีนออฟฟิศจัดกิจกรรมกรีนไซเนจี้ปรับวิถีออฟฟิศเพื่อโลกที่ยั่งยืนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนายน2569ที่ห้องสายน้ำพึ่งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์จักรพงษ์พิมพิมลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดกิจกรรมกรีนไซเนจี้ปรับวิถีออฟฟิศเพื่อโลกที่ยั่งยืนภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวประจำปีงบประมาณ2569เพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและยังเป็นการผสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวบุคลากรนักศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต้องร่วมมือกันการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียวไม่เพียงช่วยให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแต่ยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรทุกคนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานจะเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตพร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบวัสดุรีไซเคิลและอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้แก่การส่งมอบฝาขวดพลาสติกจำนวน 86,020 ฝาให้แก่โครงการกรีนโรดเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะและเก้าอี้มอบให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว9แห่งการส่งมอบพลาสติกสะอาดจำนวน15กิโลกรัมให้แก่วิทยาลัยพลังงานทดแทนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแยกส่วนหรือกลั่นปรับปรุงคุณภาพสำหรับใช้เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ทางการเกษตรการมอบเสื้อจากขวดพลาสติกตามโครงการขวดแลกเสื้อของสำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นเสื้อรักโลกและการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าสภาพดีให้น้องจำนวน20เครื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อส่งเสริมการใช้ซ้ำทรัพยากรไอทีอย่างเห็นคุณค่าพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยออนทักแม่น้ำทั้ง5
8: ชมรมวรรณศิลป
7: ์สอบกลางภาคผ่านไปได้ด้วยดีอย่างนี้ต้องฉลองได้ข่าวว่ามีผับเปิดใหม่แถวนี้ด้วย
9: หยุดคิดเลยนะนายนี่แก่กว่าคนอื่นเขาแท้ๆแทนที่จะชักจูงน้องๆไปในทางที่ดี
10: ขอเสนอให้พวกเราจัดทริปไปเที่ยวทะเลกันดีกว่า
11: โอ๊ยร้อนจะตายไปทะเลเดี๋ยวผิวฉันก็เสียแย่หรอก
10: ไปทะเลสนุกจะตายไปเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะ1
9: พอแล้วพอแล้วครับไม่ต้องชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อพูดจาหวานล้อมหรืออ้างเหตุผลต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแล้วครับเพราะว่าพี่ๆปี4ที่ชมรมเนี่ยได้เตรียมทริปไปเกาะกันหลังสอบอยู่แล้วล่ะครับ
10: เย้งั้นชะเอ็มขออาสาจัดโปรแกรมในทริปนี้ให้เองนะคะ
9: ครับ
10: สุดท้ายชะเอ็มก็ชักแม่น้ำทั้ง5ไหลไปที่เกาะจนได้

มองรับรู้ว่าเขาบ่หักแต่หัวใจยังบ่พร้อมที่สิยอมรับในสิ่งที่สมองรับรู้

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา